0: ยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: องค์การ5 ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5 ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22 มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4 อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22 มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนําเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกําจัดจุดอ่อนนี้กําจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกําจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกําจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกําลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
1: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
0: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47 รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4 นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอดิซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200 ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
1: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75 รายจำนวนนี้เสียชีวิต17 รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาคองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 น.และกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 น.คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัทรจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามัทฮานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้ 2 โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26 ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ260,000 บาท นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S Cola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรและเวลา9 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกา 56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา17 นาฬิกา 19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18 นาฬิกา 46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18 นาฬิกา 47 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
11: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12 เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระ1ขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระ1อุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12 ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
18: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
17: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
18: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
17: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
18: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
20: ครับผม
19: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
20: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
19: ะ
20: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
19: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
20: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
19: ค่ะและจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
20: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากกรมหรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
19: ่
20: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนไปแล้วครับ
19: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
20: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได้แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอข้างดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอข้างดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับ
3: ค่ะ
20: อันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
3: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
20: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
3: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
20: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
3: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
20: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยเขาจะจะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ครับขอบคุณครับ
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
23: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพร์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
2: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: คือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พราดยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พราด2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
3: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2019นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
2: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
4: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
2: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
5: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนกาญจนบุรีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
2: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณรันจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชน โดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่วาดเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดตราดที่

0: ว่าได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
1: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดําเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวก กองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสร AGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นในทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
5: ผู้เล่นลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
4: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
5: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได
4: ้ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมหนนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนละค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่ จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้แหละค่ะที่เราจะทําตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กิสสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นนะแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่างไนกี้หรืออาดิดาสถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องนึงที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือ ความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันและวันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศ
1: ครับ
2: แต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับ
2: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารนึงก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา
3: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้ครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลก ในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้ครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายครับก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุบของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลักการหรือโดยถือวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาท จากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็ข่าวแรกเป็นข่าวที่เศร้าสลดของพี่น้องชาวไทยทุกท่านนี่นะครับเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดานะครับสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบนะครับสิริพัชรษาปีที่47เวลา 19.48 นาฬิกา 21 มิถุนายนนะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนไทยห่วงใยพระองค์พามาหลายปีทีเดียวเนี่ยนะครับก็ภายหลังประกอบพระราชพิธีพระราชทานน้ำสงพระศพเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:05 นะครับหรือ4โมงเย็นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนี่นะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเปิดให้ประชาชนเข้ารอบละ2แถวอย่างพร้อมเพรียงล้อมรวมทั้งมีจุดคอยบริการทั้งอาหารประโยชน์ทานจุดบริการทางการแพทย์รถจักรยานยนต์ส่งฟรีส่งมวลชนเนี่ยนะครับก็ให้บริการนะครับแล้วก็ที่ท่าเรือสามารถจอดรถได้ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารท่าเรือวัดระฆังระหว่างวันที่14ถึง17ถึง27มิถุนายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนไทยก็เสียอกเสียใจกันอย่างสุดซึ้งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับก็ทรงเสด็จไปพร้อมทั้งก็มีการไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเทียนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็ทรงคมรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าประทับพระราชอาสน์เมื่อพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบสี่รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระคณะสี่รูปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าพี่น้องประชาชนไปกราบถวายสวดพระอภิธรรมศพได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ผมตั้งใจว่าจะไปในช่วงสัปดาห์หน้านี่นะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปติดตามข่าวการบ้านการเมืองกันบ้างเนี่ยนะครับก็ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลได้เดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียนะครับก็ที่เมืองคาซานที่รัสเซียนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็ท่านนายกไปเยือนเมืองคาซานที่รัสเซียนะครับวันที่17ถึง18มิถุนายนไปประชุมสุดยอดอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตทางด้านเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้านโอกาสธุรกิจไทยเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดการประชุมในครั้งนี้มุ่งดังด้านความร่วมมือด้านการพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งนายกก็เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากการเสร็จการประชุมคณะรัฐมนตรีการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนกับรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งได้พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีแห่งประเทศสหมันตรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือสามารถต่อยอดเป็นด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยนะครับกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจและเชิงภูมิรัฐศาสตร์พร้อมทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ผันผวนเนี่ยนะครับไทยจำเป็นต้องกระจาย ระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งด้านพลังงานทั้งด้านปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีด้านศักยภาพสินค้าทางด้านเกษตรอาหารและก็อุตสาหกรรมการแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้ดีมากนะครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ในภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยนะครับและก็สร้างรายได้ยกคุณภาพชีวิตในขณะเดียวกันการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยก็จัดขึ้นเรื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์กับไทยกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่โอกาสที่ดีที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสในครั้งนี้ที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับก็ลงนามดีลสันติภาพวันที่19มิถุนายนซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ชี้ว่าดีเลย์ฟอมกำจัดทุ่นระเบิดในช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ากำหนดลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในข้อตกลงยุติสงครามระยะแรกแล้วก็เปิดช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยในวันที่19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ระบุสาเหตุล่าช้าเนื่องจากข้อตกลงต้องกำจัดทุ่นระเบิดในช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยโดยจะเปิดช่องแคบทันทีที่ลงนามนะครับสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยกล่าวว่าบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU ในการเปิดช่องแคบเฮอร์มุชในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการยุติสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและ MOU เนี่ยจะใช้อ้างอิงในการเจรจาทั้งหมดในการเจรจาเนี่ย60วันเกี่ยวกับอนาคตของโครงการนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านนะครับซึ่งประเทศอิหร่านเนี่ยมีนิวเคลียร์ก็มากมายซึ่งแน่นอนนะครับก็อาจจะได้มาจากประเทศรัสเซียกับประเทศจีนนะครับเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจะพบปะกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนเพื่อลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งข้อตกลงสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นำสหรัฐเนี่ยโพสต์บนแพลตฟอร์มนะครับ Truth Social เมื่อเวลา15โมงครึ่งเนี่ยนะครับตามเวลาท้องถิ่นในกรุงวอชิงตันดีซีอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาไม่นานนะครับนายเชบาฟชาริฟเนี่ยนายกรัฐมนตรีของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่ไกลเกลี่ยนะครับประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบรรลุข้อตกลงเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะบรรลุกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งนายชาริฟเนี่ยได้กล่าวในโพสต์ X เนี่ยว่าข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้ยุติทางการทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมไปถึงในเลบานอนซึ่งข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิหร่านเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่การเปิดช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยอย่างสมบูรณ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐทันทีซึ่งเรือทั่วโลกเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ปล่อยให้น้ำมันไหลนะครับซึ่งกำหนดการลงนามเกิดขึ้นช้ากว่าที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กำหนดวันที่13มิถุนายนว่าข้อตกลงจะลงนามในวันที่อาทิตย์ที่14มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของโดนัลด์ทรัมป์ก็อายุมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลักดันอย่างหนักเพื่อให้เกิดข้อตกลงเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเนี่ยได้ระบุว่าถึงสาเหตุการลงนามในครั้งนี้ว่าบอกว่าข้อตกลงอันยิ่งใหญ่นี้จะนำสันติภาพและความมั่นคงมาสู่ภูมิภาคซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะครับว่าไอ้เกิดความล่าช้าเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดทุ่นระเบิดอิหร่านเนี่ยให้ศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยยุติสงครามในทุกแนวรบอย่างเป็นทางการซึ่งสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่โจมตีกันและอิหร่านเนี่ย ได้รับการถอนตัวมาตรการคว่ำบาตรเพื่อขายน้ำมันเนี่ยนะครับการแถลงการร่วมกันเนี่ยของผู้นำสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษทั้งฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีระบุว่าเราพร้อมที่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นการยกเลิกนะครับส่วนจะยกเลิกจริงเท็จขนาดไหนเนี่ยผมต้องคิดว่าในการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการเจรจากันไปแต่ในขณะเดียวกันการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการยุติแล้วก็ยกเลิกได้อย่างแท้จริงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์นะครับเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ต้องไปใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข่าวคราวที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้ามีคำถามหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็โปรดตรงหน้าสักถามกันได้เนี่ยนะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าชัยยายิ้มวิไลนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับวันนี้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงสากลครับทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนครับสรรหามาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการนั่นเองครับเช่นเคยสไตล์ดีวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ครับท่านผู้ฟังครับที่ผมได้พูดเอาไว้จากช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของท่านนั่นเองครับเช่นเคยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางเลือกครับในรูปแบบของตามกรุ๊ปเลือดนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนั่นเองว่าเอ้ยใครกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วต้องกินอะไรบางคนนั้นลืมไปแล้วครับเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนี่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรครับก็จริงๆแล้วจำไว้ก็ดีเหมือนกันครับว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดครับหรือว่าเวลาที่เราต้องแจ้งผลหรืออะไรต่างๆก็ตามในบางทีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับเป็นไปได้ก็ตรวจแล้วก็จำเก็บไว้ครับดีครับอ่ะทีนี้ครับหลายคนพอจะเดาออกไหมครับว่าถ้าสมมุติว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารอะไรเอาไปดูกันครับในช่วงหน้าครับมันจะเป็นอะไรกันบ้างครับติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ดี้ครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนั้นครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งในบางครั้งน่ะเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วครับแต่ว่าทำไมเราก็ยังไม่ได้มีสุขภาวะที่ดีเท่าไหร่เลยครับเอ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องเนี่ยครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้ครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูกันก่อนเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นคืออะไรครับซึ่งทางนักเทคนิคการแพทย์หญิงประจำงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมครับของทางดร.เพเรร์ JDอาดามโมครับนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากทางอเมริกาครับปี1990ครับโดยเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มันนานกว่า30ปีเลยนะท่านผู้ฟังจนได้ข้อสรุปเลยครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสือครับในชื่อ Eat Right for Your Type ครับโดยเขาอธิบายครับว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่ต่างกันครับแต่ก็จะมีแอนติเจนครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลคตินครับถ้าการกินอาหารที่มีเลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดเราครับเลคตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารไปจนถึงความสมดุลของฮอร์โมนด้วยครับซึ่งทางคุณสุวิมลครับสุธีโสพลต้นตำรับอาหารแนว Blood Type Cuisine ครับในชื่อของ The Third Floor ครับอาคารวีรสุถนนวิทยุที่เป็นผู้ที่ศึกษาครับแล้วก็ทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมานานแล้วกว่า3ปีก็ได้กล่าวครับว่ากินแบบนี้เนี่ยไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปครับขณะที่กินอาหารแนวอื่นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดครับเพราะว่าความอยากกินครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพียงแต่เรากินของที่ห้ามให้มันน้อยลงครับแล้วก็ไปกินไอ้เจ้าของที่มีประโยชน์ให้มันมากขึ้นซึ่งผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักลดโรคปวดตามข้อก็ค่อยๆที่จะหายไปครับโดยหลายคนที่นำเอาหลักการนี้ไปใช้ครับแล้วก็ลองทำกับข้าวรับประทานเองก็ชมครับว่าเขาน้ำหนักลดลงครับก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไม่ลำบากเพราะว่าเราสามารถเอาหลักการกินตามกรุ๊ปเลือดไปปรับใช้ได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งก็สามารถแบ่งไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับว่ากรุ๊ปเลือดแบบเรียงเลยเนาะเป็นแบบ A กับ B แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า A กับ B นี่ต้องทานอะไรกันบ้างครับในช่วงสุดท้ายกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าเรามาพูดถึงเรื่องของกรุ๊ปเลือดที่จะรับประทานอาหารอะไรได้บ้างครับมาดูกรุ๊ปแรกกันเลยครับกรุ๊ป A ครับนะเลือดกรุ๊ป A ก็คือกรุ๊ปเลือดของสายมังสวิรัตนั่นเองครับเพราะว่าคนเลือดกรุ๊ป A นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีกรดในกระเพาะต่ำครับซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าที่ควรครับและนอกจากนี้คนกรุ๊ปเลือด A ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือด A ครับก็คืออาหารที่เป็นประเภทปลาที่ช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนครับซึ่งควรทานปลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ก็ให้เลี่ยงปลาเนื้อขาวครับไม่ว่าจะเป็นปลาตาเดียวปลาจะละเม็ดครับที่มีเลคตินซึ่งจะไปรบกวนกับระบบการย่อยอาหารครับแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ต่างๆให้น้อยลงนั่นเองครับแล้วก็ให้พยายามเลือกดื่มนมถั่วเหลืองครับหรือว่าโยเกิร์ตไขมันต่ำแทนครับและควรเลือกดื่มนมแพะแทนนมวัวครับควรเลือกทานอาหารประเภทธัญพืชโดยเฉพาะเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงถั่วเหลืองข้าวกล้องแล้วก็ซีเรียลครับแล้วก็เลือกรับประทานผักได้ทั้งผักสดผักสุกโดยเฉพาะเจ้าหอมหัวใหญ่และก็บรอกโคลีครับที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองครับและแครอทครับฟักทองผักโขมและก็กระเทียมครับทานไปเลยครับนี่ก็จะช่วยกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผลไม้ครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทานแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะละกอกล้วยส้มเพราะว่าจะย่อยยากนั่นเองครับและสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็คือชาวเลือดกรุ๊ป B ครับเนี่ยใครกรุ๊ปเลือดเดียวกับผมบ้างยกมือขึ้นชาวเลือดกรุ๊ป B ครับรับประทานได้หลากหลายครับแต่อ้วนง่ายเกินมีคอนเทนต์ก็บอกไว้เลยครับว่าอ้วนง่ายเกินนี่ผมยอมรับจริงครับเพราะกินอะไรก็อ้วนง่ายครับวันนี้หนักมากสำหรับคนที่เลือด B ครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของไวรัสครับแล้วก็ภูมิการบกพร่องใช่เลยครับระบบประสาทไม่ค่อยดีครับแล้วก็ปวดตามข้อและมีโอกาสเกิดโรคแผลในสมองหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองครับฟังแล้วดูรู้สึกหอยเหี่ยวไงไม่รู้อะครับซึ่งคนเลือดกรุ๊ป B ครับมีอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดก็คือเจ้าเนื้อแกะปลาน้ำลึกครับโอ้โหอันแรกก็แพงแล้วครับปลาหิมะครับปลาเนื้อขาวครับปลาจะละเม็ดปลาตาเดียวครับทานไปเลยแล้วก็ควรลดการทานที่เป็นพวกเนื้อหมูไก่กุ้งปูครับแล้วก็หอยแครงนี่ก็ให้ทานให้น้อยลงครับเพราะว่าเป็นการรบกวนระบบต่างๆในร่างกายครับก็สามารถรับประทานข้าวโอ๊ตข้าวกล้องได้ครับในขณะที่แป้งสาลีถั่วลิสงและโฮลวีตไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของคนกรุ๊ปเลือด B อีกด้วยครับสามารถทานผลไม้ได้เกือบทุกชนิดเลยครับยกเว้นลูกพลับที่ผมชอบมากก็อดครับทับทิมก็อดลูกแพ้ก็อดครับและควรดื่มน้ำขิงครับเปเปอร์มินต์ครับแล้วก็ชาเขียวครับเพื่อการบำรุงร่างกายอีกด้วยครับฟังแล้วก็รู้สึกขัดใจตัวเองยังไงไม่รู้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปลองปรับเปลี่ยนกันดูครับใครกรุ๊ปเลือดอะไรก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูครับแต่คนกรุ๊ปเลือด O ครับกับคนกรุ๊ปเลือด AB อย่าเพิ่งน้อยใจครับติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับชาว AB ก็

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในทุกวันอาทิตย์หรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรที่จะมาทำหน้าที่มาร่วมสร้างสีสันและก็พาคุณผู้ฟังเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนั่นเองค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่นะคะก็ถือได้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวทำให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะก็กลับมาสดชื่นสดใสสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียวขจีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทะเลหมอกนะคะน้ำตกป่าเขาหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กำลังคึกคักในช่วงฤดูการผลไม้แบบนี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาก็เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์สู่มาตรฐานไมซ์ค่ะเพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาชุมชนสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด BCG Economyสอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะคุณทาตรีสิริรุ่งวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะศรีสะเกษ BCG Homestay Mice Experience ค่ะถักทอชุมชนสร้างเส้นทางไมซ์วัฒนธรรมศรีสะเกษโดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษวิทยากรผู้ประกอบการโฮมสเตย์และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาก็มีความโดดเด่นทางด้านของทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรทางเกษตรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังมีชุมชนที่เข้มแข็งและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการพัฒนาโฮมสเตย์ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงมาตรฐานด้านที่พักเท่านั้นค่ะแต่ว่าต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและเสน่ห์ของชุมชนค่ะเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้เองถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยค่ะโดยมุ่งพัฒนา community mice หรือการนำจุดเด่นและศักยภาพของชุมชนมาสร้างเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและสามารถต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน mice ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะภายในโครงการนะคะเขาก็จะมีการอบรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาโฮมสเตย์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการพัฒนาประสบการณ์ท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG Economy ตลอดจนแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะและก็จะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับเป็นการผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านคอมมูนิตี้ไมซ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสาร ความคืบหน้าทางด้านของการท่องเที่ยวที่ได้มานำเสนอในช่วงแรกของรายการนะคะนี่แค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักจังหวัดศรีสะเกษกันให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
2: ์รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจากที่ในช่วงแรกเราได้พูดคุยกันถึงการที่จังหวัดศรีสะเกษเขากำลังดำเนินการนะคะหรือว่าเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์สู่มาตรฐานไหมหรือการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลการประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้าค่ะโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิด BCG Economy และสอดรับกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะและเมื่อเราพูดถึงจังหวัดศรีสะเกษนะคะหลายคนค่ะอาจจะนึกถึงทุเรียนภูเขาไฟหรืออารยธรรมของขอมโบราณแต่จริงๆแล้วจังหวัดแห่งนี้นะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะมาเริ่มต้นการเดินทางค่ะกันที่ผาหมออีแดงนะคะซึ่งที่นี่เป็นจุดชมวิวชื่อดังบริเวณเทือกเขาพนมดงรักนะคะภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในช่วงเช้าตรู่นะคะโดยเฉพาะในฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพของทะเลหมอกสีขาวนวลที่ลอยปกคลุมผืนป่าเบื้องล่างสุดสายตาเลยล่ะค่ะท่ามกลางอากาศเย็นสบายและแสงแรกของวันก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความงดงามของธรรมชาติที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้ไม่น้อยเลยนะคะและนอกจากธรรมชาติอันสวยงามแล้วเรามาเดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันต่อค่ะที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่หนึ่งในปราสาทหินขอมโบราณที่มีอายุกว่าพันปีค่ะและก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะคะโดยความโดดเด่นของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมศิลปะแบบขอมโบราณอันงดงามรายละเอียดการแกะสลักบนหินที่ยังคงปรากฏให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีตค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดินแดนอีสานใต้ได้อย่างชัดเจนค่ะและนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานแล้วนะคะเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของศรีสะเกษนั่นก็คือวิถีชีวิตชุมชนนั่นเองค่ะที่คนที่นี่นะคะยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้อย่างอบอุ่นและเรียบง่ายนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักโฮมสเตย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองการจักสานการทำเกษตรตามวิถีชุมชนหรือจะไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านกันอย่างใกล้ชิดค่ะได้สัมผัสรอยยิ้มความมีน้ำใจและก็วิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นอีสานได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าเมื่อมาเยือนศรีสะเกษทั้งทีต้องไม่พลาด ในการที่จะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นรสชาติเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานรสแซ่บเมนูพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนรวมถึงวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่นโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนั่นเองค่ะผลไม้ขึ้นชื่อที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของรสชาติอันโดดเด่นหอมหวานมันและก็เป็นของฝากยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างตามหากันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือเสน่ห์ของจังหวัดศรีสะเกษค่ะเมืองแห่งธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนที่งดงามซึ่งพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวคุณภาพและได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีโอกาสในวันหยุดในครั้งต่อไปอย่าลืมปักหมุดจังหวัดศรีสะเกษไว้ในแผนการเดินทางนะคะแล้วคุณจะได้ค้นพบว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้ค่ะมีเสน่ห์มากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะนี่ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับจังหวัดศรีสะเกษค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเราได้พาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดศรีสะเกษทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโบราณสถานวิถีชีวิตชุมชนและอาหารพื้นถิ่นที่น่าประทับใจกันแล้วหลายคนอาจกำลังคิดว่าถ้าอยากออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้แล้วเราจะมีมาตรการหรือสิทธิประโยชน์อะไรที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้างวันนี้ค่ะรายการอาสาพาเที่ยวของเรานะคะจึงมาแนะนำอีกโครงการดีๆจากภาครัฐค่ะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะโดยหลักการของโครงการนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยร่วมจ่าย 60% และประชาชนอย่างเรานะคะจ่าย 40% ค่ะโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาใช้ไปได้จนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดเลยค่ะและแม้หลายคนอาจมองว่าเป็นโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะโครงการนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าทุกครั้งที่ประชาชนออกไปใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าชุมชนร้านของฝากหรือผู้ประกอบการรายย่อยเงินก็จะหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรงนั่นเองค่ะและสำหรับสายเที่ยวนะคะนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้ออกเดินทางไปสัมผัสเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษที่เราได้แนะนำกันไปในวันนี้หรือจะเป็นจังหวัดอื่นๆพื้นที่อื่นๆที่มีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมอาหารการกินและวิถีชีวิตชุมชนนะคะ

หว่างการเดินทางเราก็สามารถเลือกใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะนั่นก็คือการใช้จ่ายของเราทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะกับตัวเราเองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่าลืมใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าและหากกำลังวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ลองเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอุดหนุนสินค้าและบริการของคนไทยเพราะทุกการเดินทางของเราไม่เพียงสร้างความสุขให้กับตัวเองแต่ยังช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสและก็ส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกอยากออกไปใช้ชีวิตอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วใช่ไหมล่ะคะฉะนั้นไปกันค่ะไปเที่ยวกันได้เลยนะคะและแล้วมองดูเวลาก็หมดเวลาของรายการของเรากันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40,380,000 บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับในวันเสาร์นี้ในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าแห่งความอาดูลของการสูญเสียพระองค์ภาของพระศกคณิกรชาวไทยหรือจาฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยพระนามนั้นนะครับที่มีชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจาฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองนะครับโดยในวันเสาร์ที่แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนในช่วงเย็นหลังจากรายการไทยแลนด์แดนสยามได้ออนแอร์ไปนะครับก็มีการนะครับอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยลำดับเหตุการณ์นั้นนะครับผมจะลำดับเหตุการณ์อีกครั้งนะครับในรายการ Thailand แดนสยามรายการในช่วงนี้นะครับซึ่งเมื่อเวลา 15:55 นาทีของวันที่13วันเสาร์ที่แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่ออัญเชิญพระศพสำหรับการประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระราชทานพระศพก่อนขึ้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยรถยนต์ที่ใช้เพื่ออัญเชิญพระศพนั้นนะครับเป็นรถยนต์ Volkswagen ทะเบียน1ดอเด็กขีด0929นะครับซึ่งได้อัญเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเวลาประมาณ16:25 นาทีและถึงพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลาราว17:00 นนะครับระหว่างทางนั้นทำกลางประสบกรณิกรที่สวมชุดดำเฝ้ารับเสด็จและถวายความอาลัยตลอดเส้นทางในตรงนี้เราจะเห็นว่ารถที่ใช้อัญเชิญพระศพนะครับยี่ห้อ Volkswagen คันนี้เป็นคันเดียวกับที่ใช้อัญเชิญพระบรมศพเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วสำหรับพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและก็ใช้เส้นทางเดียวกันนะครับในการอัญเชิญไปสู่พระบรมมหาราชวังซึ่งในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเป็นการอัญเชิญพระศพและเป็นการประดิษฐานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาเดิมทีเป็นพระที่นั่งที่ใช้สำหรับการส่งน้ำพระศพหรือส่งน้ำพระบรมศพเท่านั้นนะครับตั้งแต่หลายสมัยหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการประดิษฐานพระศพหรือพระบรมพระบรมศพเจ้านายแต่อย่างใดนะครับขององค์พานั้นถือว่าเป็นพระองค์แรกนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาและเกิดเราพูดถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาเราสามารถย้อนไปตั้งแต่สมัยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะครับเป็นพระที่นั่งที่ไม่ได้ใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระศพหรือพระบรมศพเจ้านายในราชสำนักนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พักผ่อนนะครับที่นอนต่างๆถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับผมก็ย่อยเป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นยังเป็นพระที่นั่งที่อยู่ติดนะครับกับป ระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยโดยทางเชื่อมต่อระหว่าง2พระที่นั่งนี้นะครับเขาเรียกว่ามุกกระสันนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับโดยรถยนต์นะครับเมื่อวันที่13อาทิตย์ที่แล้วในการอัญเชิญพระศพนั้นรถยนต์พระที่นั่งคันนี้นะครับก็ได้ทำหน้าที่อีกครั้งท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของประสบกรณิกรชาวไทยตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปจนถึงพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเส้นทางขบวนเชิญพระศพนั้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ได้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ผ่านถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมดุสิตวนารามราชวรวิหารถนนราชดำเนินและเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะครับก่อนเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดดูเส้นทางนะครับท่านผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่าในการอัญเชิญพระศพนะครับจะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยซึ่งตรงนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับของถ้าเกิดพูดในภาษาของเราชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนความสัมพันธ์ของปู่หลานนะครับเราก็จะเห็นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่เป็นพระกรณียกิจอันเนื่องด้วยนะครับการทำประโยชน์ให้สังคมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของราชทันนะครับทำโครงการในราชทันหรือเชิงสิทธิมนุษยชนหลายด้านนะครับซึ่งผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปสำหรับเรื่องพระกรณียกิจและเชื่อได้ว่ารายการอื่นๆก็ยังนำเรียนพระกรณียกิจของพระองค์พาของประสบกรณิกรชาวไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่ามีมากมายหลากหลายเหลือเกินสำหรับสังคมไทยที่เป็นสังคมนะครับที่ต้องน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองเวลา 16:25 ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนร่วมขบวนอัญเชิญพระศพตลอดเส้นทาง10กิโลเมตรที่ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนั้นก็มีประชาชนสวมใจชุดดำนั่งบริเวณทางเท้าเพื่อร่วมถวายความอาลัยและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่สวงสวรรคาไลนะครับก่อนที่จะถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยบรรยากาศระหว่างการอัญเชิญพระศพนั้นนะครับผมวันนั้นผมก็ถ่ายทอดเสียงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นที่รับสัญญาณนะครับเครือข่ายต่างๆก็ได้รับสัญญาณในการอัญเชิญพระศพในครั้งนี้ด้วยวันนั้นก็มีผู้บรรยายนะครับมาเต็มทีมนำโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับเป็นผู้นำทีมในการบรรยายก็ได้เห็นประสบกรณิกรชาวไทยเวลาเราดูภาพระหว่างเราบรรยายการอัญเชิญพระศพไปด้วยในเวลากล้องโคลสอัพนะครับเราก็จะผมก็เศร้าตามนะเห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนร้องไห้นะบางคนกอดนะครับกอดพระฉายาลักษณ์กอดพระรูปของสมเด็จพ ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยด้วยความรักจริงๆเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นถึงแม้ว่าจะอยู่ในราชสำนักแต่ว่าเป็นผู้ที่ถ่อมตัวนะครับเราจะเห็นได้จากหลายๆรูปภาพนะครับที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการไปในสถานที่ต่างๆนะครับออกเยี่ยมเยียนราษฎรหรือว่าเสด็จไปแก้ปัญหาทุกร้อนในพื้นที่นั้นๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้พระองค์มีประชาชนนะครับที่รักที่เทิดทูนที่อาลัยเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับมีหลายสิ่งนะครับมีหลายกำหนดการที่ทางรัฐบาลได้นะครับมีกำหนดมาว่าควรที่จะทำอย่างไรรวมถึงสำนักพระราชวังนะครับก็ได้ประกาศกำหนดการตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกด้วยนะครับโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นจากนั้นวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่14นะครับทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนก็คือวันเสาร์หน้านะครับซึ่งวันเสาร์ที่27มิถุนายนนั้นก็จะเป็นวันเสาร์หลังจากพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวานแล้วหรือว่าพระราชพิธี15วันคนไทยเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าทำบุญ15วันนั่นเองนะครับเมื่อคนที่เรารักได้จากไปอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังและก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับโดยสัตตมวานนะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือครบ7วันนั้นก็ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและต่อไปก็จะเป็นปันนระสมวานครบ15วันซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและสะตะมวานหรือว่าครบ100วันนั้นก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับโดยความหมายโดยในของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไม่ว่าจะเป็น7วัน15วัน50วันหรือ100วันนะครับตรงนี้มีคำอธิบายที่เรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นบุคคลในราชสำนักหรือชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับก็มีความหมายของการอธิบายที่เรียบง่ายที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเชิงพุทธศาสนาเขาก็มีความเชื่อว่าหลังความตายนั้นวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมนะครับวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญพระราชกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับอีกด้วยโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับ พิธีกรรมก็ประกอบด้วยการถวายพัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวด้วยก็ได้นะครับด้วยตรงนี้นะครับพิธีที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นพิธีเมื่อครบ100วันเพราะว่าโดยความเชื่อก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งนะครับที่ในการทำบุญนี้จึงก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงวิญญาณหรือดวงพระวิญญาณนั้นได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรค์คาไหลนั่นเองนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างอยู่ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นก็จะมีพิธีเหล่านี้มีการกรวดน้ำมีการถวายผ้าไตรนะครับมีการสวดพระธรรมเทศนาแต่ว่าคำของในพระราชพิธีกับคำของชาวบ้านแบบเราๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่โดยขั้นตอนพิธีการก็จะคล้ายๆกันเกือบจะเหมือนกันหมดนะครับซึ่งบางทีเราก็จะเห็นถ้าเกิดสวดในวังถ้าเกิดได้ติดตามนะครับที่ถ่ายทอดเสียงทุกเย็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีการถ่ายทอดเสียงเวลาประมาณ 18:45 เวลาประมาณนี้ท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายๆกับงานศพของบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าบางคำพูดบางคำศัพท์ที่ใช้อาจจะเป็นคำศัพท์โดยระดับนั้นไม่เหมือนกันเฉยๆแต่โดยขั้นตอนเนี่ยเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆผมในฐานะผู้บรรยายผมก็พยายามทำความเข้าใจเวลาบรรยายเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับได้เห็นภาพถึงพระราชพิธีต่างๆหรือแม้แต่ขั้นตอนหรือนัยยะของพิธีกรรมต่างๆว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงความเป็นไปเป็นมารวมไปถึงวิธีคิดต่างๆเนี่ยผมก็นำสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้เข้าใจมาอธิบายในรายการ Thailand แดนสยามว่าสิ่งนี้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวคำว่าไกลตัวหมายถึงงานของทางราชสำนักหรือว่าสิ่งใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของพิธีกรรมก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับตรงนี้ผมก็นำมาอธิบายนะครับทั้งในเรื่องของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องของศรัทธาทั้งยังมีคุณค่าทางจิตใจอีกด้วยเพราะว่าเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายนะครับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูหรือความระลึกถึงหรือความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลนะครับที่เชื่อว่าจะสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ทั้งยังเป็นการให้เกียรติกันด้วยนะครับตรงนี้ผมก็อธิบายเป็นภาพง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็พร้อมใจกันเป็นกำลังพระราชหฤทัยนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการสูญเสียในครั้งนี้ชนชาวไทยของเรานะครับเชื่อว่าเราจะผ่านนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบและความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับและนี่คือช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงต่อไปเป็นข้อมูลของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดี๋ยวติดตามกันครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

วันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวงนะครับมาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังถึงความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยถ้าเกิดเราย้อนไปนะท่านผู้ฟังเราย้อนไปวันที่5นะครับโดยเมื่อวันที่5นั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ในฐานะประธานการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานณอาคารวิทานสถาปกศาลานะครับหรือว่าโรงขยายแบบนั่นเองที่ท้องสนามหลวงโดยในการติดตามงานครั้งนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสบิดาไทยเศษนะครับแล้วก็ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับโดยทางอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เปิดเผยถึงแนวคิดหลักในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้นะครับว่าทางกรมศิลปากรนั้นยึดถือหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและหลักสถาปัตยกรรมไทยความงดงามสมพระเกียรติสูงสุดและการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสำหรับรูปแบบของพระเมรุมาตรนั้นก็มีการออกแบบเป็นทรงมงกุฎแปลงนะครับซ้อนกัน7ชั้นลดหลั่นกันอย่างงดงามมีลักษณะเป็นทรงปราสาทนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำปีกแมลงทับซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ประกอบการตกแต่งฉากบังเพลิงและรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้างานก่อสร้างและงานศิลปกรรมนั้นก็ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และไม่มีความล่าช้าแต่อย่างใดนะครับโดยภาพรวมพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จถึง 23.65% แล้วนะครับซึ่งเป็นงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรนะครับตรงนี้สำหรับงานโครงสร้างก็ดำเนินการเสร็จสิ้นกว่า50%ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วน 23.65 ก็คืองานส่วนรวมของการจัดทำนะครับงานศิลปกรรมงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองพระที่นั่งทรงธรรมนะครับตรงนี้ก็ดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ60%นะครับแล้วก็มียิบย่อยไปนะครับในส่วนของศาลาลูกขุนในส่วนของทับเกษตรในส่วนของทิมนะครับต่างๆก็มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นะครับสำหรับการประดับตกแต่งนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้วัสดุสังเคราะห์ชั่วคราวนะครับเนื่องจากอาคารพระเมรุมาตรเป็นอาคารชั่วคราวที่ต้องรื้อถอนภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเขาก็ได้คิดล่วงหน้าไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมการรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีกนะครับก็มีการมุงหลังคาพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบต่างๆนะครับในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชรถและพระยานมาตรนะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางกรมอู่ทหารเรือนะครับที่เขาดูแลนะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั่นเองคือตรงนี้มันเป็นรายละเอียดนะท่านผู้ฟังแต่ละส่วนแต่ละที่ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับโดยตรงของตนเองถ้าเกิดในเรื่องของราชรถและพระยานมาตรต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ยินนะครับกรมสรรพาวุธทหารบกบ่อยๆหน่อยถ้าเกิดในรายการของผมนะครับแต่ว่ากรมอู่ทหารเรือผมก็ไม่ค่อยพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการนะครับแต่จริงๆกรมอู่ทหารเรือก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั่นเองขณะที่สำนักช่าง10 หมู่นะครับก็ได้ดำเนินการลงรักปิดทองและประดับกระจก
ซึ่งการซ่อมแซมราชรถจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปีนี้นะครับเพื่อใช้ในการซ้อมริ้วขบวนโดยกองทัพบกและกองทัพเรือจะเข้ามาสนับสนุนกำลังพลในส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรงและการลากจูงเชือกนะครับในส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรงก็เป็นทางกรมสรรพาวุธทหารบกท่านผู้ฟังแต่ในส่วนของการใช้การฉุดชักนะครับก็เป็นเรื่องของทางกองทัพเรือสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และช่อไม้จันทร์จำนวน10แบบนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จนะครับและเริ่มกลึงท่อนฟืนไม้จันทร์แล้วจำนวน25ท่อนขณะที่พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตต่างๆก็ดำเนินการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหล่อต้นแบบนะครับนะครับเราในฐานะคนไทยนะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามนะครับในงานลักษณะทางวิศวกรรมงานทางศิลปกรรมนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราก็ดูความงดงามนะครับความสมพระเกียรตินะครับเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสู่สวงสวรรคาลัยในที่นี้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลเรื่องเชือกฉุดชักราชรถเขาก็มีการอัปเดตมาซึ่งผมก็ได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการถวายพระเพลิงพระราชพิธีนะครับพระพันปีซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจข้อมูลที่นอกจากนี้นะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้ Facebook ของท่านผู้ฟังเซิร์ชว่า Queen สิริกิติ์พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหานะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของตนเองก็มีท่านผู้ฟังก็เวอร์ไปเว็บ Queen สิริกิติ์เช่นกันท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีทีมงานเป็นจำนวนมากซึ่งผมก็ได้ใช้ข้อมูลของศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์นี้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังโดยเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั้นนะครับทางนาวาเอกฉลำโสมาภานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองโรงงานอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับท่านก็ได้เปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือนั้นดำเนินการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถเพื่อใช้ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนะครับเนื่องจากกรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยงานทางช่างที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเชือกเรือมาอย่างยาวนานนะครับสามารถคำนวณและทดสอบความแข็งแรงทนทานเพื่อให้การฉุดชักราชรถในริ้วขบวนเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับโดยการจัดทำเชือกครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดที่1คือเชือกชุดซ้อมซึ่งเชือกชุดซ้อมก็ได้ส่งมอบให้ทางกรมสรรพาวุธฐานบกนะครับได้นำไปฝึกซ้อมและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเชือกชุดจริงท่านผู้ฟังเชือกชุดจริงนี้อยู่ในระหว่างการผลิตนะครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อม

คงอยู่สืบไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเชือกฉุดชักราชรถนะครับในส่วนของเชือกฉุดชักนั้นนะครับเขาก็ได้มีการใช้เชือกนะครับที่เรียกว่าเชือกมานิลาท่านผู้ฟังน่าจะเป็นประเภทของเชือกนะครับเชือกชื่อว่าเชือกมานิลาเชือกมานิลาเนี่ยเป็นเชือกที่มีคุณสมบัติเด่นในการทนต่อแรงดึงและน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับมีความยืดตัวน้อยโครงสร้างประกอบด้วยเชือกเส้นหลักสำหรับฉุดชักและเชือกควงสำหรับคล้องไหล่นะครับโดยปลายเชือกด้านหนึ่งเป็นห่วงและอีกด้านเป็นห่วงเหล็กเพื่อเชื่อมต่อกับราชรถอย่างมั่นคงเส้นที่ยาวที่สุดมีความยาวถึง40เมตรประมาณ40เมตรนะครับแต่ในข้อมูลเขาเขียนว่า 40.25 เมตรผมก็ประมาณให้ก็คือ40เมตรนั่นเองโดยกระบวนการผลิตเชือกแต่ละเส้นนั้นก็ต้องอาศัยฝีมือของช่างผู้ชำนาญการในการถักและแทงเชือกด้วยมือทั้งหมดเนื่องจากการถักเชือกฉุดชักราชรถนั้นเป็นงานประณีตศิลป์ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำแทนได้นะครับโดยเชือก1เส้นจะใช้กำลังพลราว 4-6 คนและใช้เวลาทำ 3-5 วันก่อนนำไปใช้งานจริงจะต้องผ่านการเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงให้ได้ตามมาตรฐานนะครับและจัดเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันความชื้นอย่างเข้มงวดการจัดทำในครั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนหลักการความผิดพลาดต้องเป็นศูนย์นะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบใน2มิตินะครับมิตินั้นก็คือด้านศาสตร์อันแข็งแกร่งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือด้านศิลป์อันงดงามตามโบราณราชประเพณีซึ่งในที่นี้ช่างทุกคนก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสมาธิในทุกเกลียวเชือกนะครับด้วยความจงรักภักดีเพื่อร่วมสร้างเกียรติยศสูงสุดในชีวิตและวงตระกูลสืบไปนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเชือกฉุดชักราชรถนั้นก็มีรายละเอียดนะบางทีเราเห็นในทีวีนะตอนในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบางทีเราก็ไม่รู้นะเราเห็นรายละเอียดนะแต่ใครจะไปรู้แค่เชือกฉุดชักนี่ก็มีเป็นลักษณะของงานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันนะครับเชือกฉุดชักราชรถนั้นนะครับก็สำหรับการตามโบราณราชประเพณีโครงสร้างความยาวของเชือกท่านผู้ฟังก็จะแบ่งตามกำลังพลของราชรถแต่ละองค์นะครับอาทิพระมหาพิชัยราชรถหรือว่าราชรถองค์ใหญ่นั้นก็จะใช้เชือกเส้นรอบวง 4.5 นิ้วนะครับสายฉุดชักเส้นหน้ายาว 42.5 เมตรมีห่วงคล้องไหล่43ห่วงใช้กำลังพล43นายส่วนสายฉุดชักเส้นหลังมี2เส้นนะครับแต่ละเส้นยาวเส้นละ 20.40 เมตรนะครับมีห่วงคล้องไหล่22ห่วงและใช้กำลังพล22นายนอกจากนี้ยังมีการรองรับการฉุดชักราชรถน้อยเกริ่นบันไดนาค2องค์และราชรถปืนใหญ่รางเกวียนอีกด้วยนะครับโดยกระบวนการผลิตนั้นเริ่มต้นจากการคัดสรรและตรวจสอบเนื้อเชือกคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตหรือผู้นำเข้าที่เชื่อถือได้นะครับจากนั้นนำมาตัดตามขนาดของราชรถแต่ละองค์โดยมีการเผื่อระยะสำหรับการถักห่วงคล้องไหล่เข้ากับเชือกเส้นใหญ่นะครับและเชื่อมต่อปลายเชือกเข้ากับไม้รับแรงดึงในขั้นตอนที่สำคัญจะมีการนำห่วงคล้องไหล่ที่หุ้มด้วยผ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับมาวัดขนาดและถักแทงเข้ากับเชือกเส้นหลักตามจำนวนของห่วงที่กำหนดนะครับก่อนที่จะประกอบตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวเข้ากับตัวราชรถและปิดท้ายด้วยงานฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บพร้อมสอยผ้าแดงหุ้มคลุมตัวเชือกทั้งหมดให้งดงามสมพระเกียรติอีกด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นวิธีการแบบโบราณราชประเพณีแท้ๆเลยนะท่านผู้ฟังต้องเป็นข้อมูลที่อินไซต์จริงๆนะครับเพราะว่าทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเขาก็ได้เรียกว่าภาษามวยเขาเรียกว่าคลุกวงในเข้าไปพูดคุยกับช่างไปพูดคุยกับครูที่เขาได้ใช้วิชานี้ในการจัดทำจัดสร้างจริงๆนะท่านผู้ฟังและในงานอันเกี่ยวเนื่องกับโบราณราชประเพณีนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเราก็จะเห็นว่าบางงานถึงแม้ว่าจะใช้
วิศวกร

ลักษณะของวิศวกรรมเข้ามาช่วยอย่างเกรนบันไดนาคนะครับเกรนบันไดนาคก็มีหน้าที่นะครับในการส่งพระโกศนะครับขึ้นไปด้านบนเขาก็เรียกว่าจะใช้เกรนเกรนนี่เป็นอุปกรณ์ทางวิศวกรรมของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะครับซึ่งเป็นที่ที่ไว้ทุ่นแรงของทหารที่ไว้ใช้นะครับอัญเชิญพระโกศหรือพระบรมโกศตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมในข้อมูลนี้นะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถเราก็จะเห็นได้ว่าบางชิ้นงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้มือแท้ๆเพราะว่างานโบราณราชประเพณีของไทยเป็นงานที่คราฟถ้าเกิดผมใช้คำทับศัพท์หน่อยนะบางทีสมัยนี้เราชอบใช้นะคำว่าคราฟงานนี้คราฟมากนะครับคราฟด้วยมือเป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งงานลักษณะนี้ก็จะเป็นงานที่หาได้ยากยิ่งต่อไปในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ก็ช่วยกันนะครับสืบสานรักษาสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่อดีตนะครับความงดงามเหล่านี้ผมพูดถึงอีกเครื่องมือหนึ่งนะท่านผู้ฟังโดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรังสรรค์นะครับก็จะเป็นการผสานรวมระหว่างเครื่องมือโบราณและเครื่องมือร่วมสมัยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเครื่องมือโบราณเขามีเครื่องมือชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าไม้ชะโดนะครับซึ่งไม้ชะโดนี้ทำมาจากไม้มะนาวซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือความแข็งแรงเนื้อผิวเรียบเนียนและลื่นนะครับทำให้ช่วยผ่อนแรงและง่ายต่อการถักแทงเนื้อเชือกเส้นใหญ่อีกด้วยเป็นการทำงานที่ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สมัยใหม่อย่างเข็มได้และกรรไกรนะครับเพื่อให้ได้เชือกฉุดชักราชรถที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความงดงามตามแบบแผนราชประเพณีทุกประการโดยมีการจัดทำนะครับเป็นเชือก2ชุดนะครับก็คือชุดซ้อมแล้วก็เชือกชุดจริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ไม่คุ้นเคยผมก็ต้องนำข้อมูลหาข้อมูลพอผมศึกษานะครับลองดูโอ้แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดจริงๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับงานโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งในปลายปีนั้นนะครับเขาก็จะมีการซักซ้อมริ้วขบวนต่างๆนะครับก่อนถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงเดือนธันวาทางเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่แต่วิทยุกระจายเสียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นสื่ออื่นๆอีกด้วยนะครับที่เขาก็ได้สื่อสารข้อมูลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นนะครับได้เข้าใจถึงโบราณราชประเพณีของไทยนะครับอันเนื่องในพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับหลายๆสัปดาห์ผมก็นำข้อมูลเรื่องในพิธีศพของเจ้านายต่างๆถ้าเกิดเราสืบย้อนไปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ค้นคว้ากันนะครับไม่ว่าจะในแง่ของศิลปกรรมในแง่ของวิศวกรรมหรือในแง่ของคติความเชื่อและหลายครั้งในแง่ของคติความเชื่อผมชอบนำเรื่องคติความเชื่อเนี่ยมาพูดในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าในคติความเชื่อนั้นสะท้อนถึงวิธีคิดบางอย่างสะท้อนถึงเรื่องราวของศาสนาบางอย่างนะครับและเมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้นะครับเราก็จะเห็นถึงความเป็นมาของผู้คนของเรานะครับเห็นถึงวิธีคิดบางทีเราเห็นตรงนี้เป็นสิ่งนี้นะครับบางทีไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยจริงๆก็ใช่ได้บางอย่างนะครับแต่ว่าบางอย่างก็ต้องใช้มือจริงๆนะครับผมเคยดูงานนะครับเวลาผมบางทีเราไปงานศพนะงานศพคนที่มีเงินหน่อยอันนี้ตามแบบตามบ้านๆทั่วไปนะท่านผู้ฟังคนมีเงินหน่อยนี่ตามงานศพเขาก็จะมีการประดับตกแต่งเมนอาจจะญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองนะครับได้
ถึงแก่อนิจกรรมนะครับก็จะมีการจัดงานศพนะใช่ไหมท่านผู้ฟังและเมื่อถึงเวลาที่จะเผาศพนะครับวันที่เผานั้นจุดเซนเตอร์ของความสนใจก็ต้องอยู่ที่เมนเผาศพนั่นเองเพราะฉะนั้นเมนเผาศพก็จะมีการประดับตกแต่งตามแต่กำลังเงินนะครับของเจ้าภาพในการจัดงานนั้นนะครับผมสังเกตบางงานมีการแทงหยวกกล้วยนะท่านผู้ฟังแทงหยวกกล้วยไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยเห็นหรือเปล่าได้เคยเห็นหรือเปล่านะครับมีการแทงหยวกกล้วยซึ่งมีความงดงามมากๆซึ่งการแทงหยวกกล้วยนั้นก็เป็นการประดับตกแต่งเมนนะครับที่เป็นโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและไม่ใช่ใครจะแทงก็ได้ผมไปงานศพที่ปทุมธานีนะครับผมก็ไปเจอช่างที่แทงหยวกกล้วยโอ้ยอิมพอร์ตมาจากชลบุรีอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นงานคราฟต์เป็นงานที่ต้องใช้มือทำนะครับแล้วต้องใช้ช่างที่เป็นครูที่เป็นศิลปินจริงๆผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงของการใช้ฝีมือมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าแต่ละกระบวนการนั้นต้องใช้เวลาที่มากและต้องใช้ความพยายามความตั้งใจบางทีใช้การฝึกฝนนะครับวัสดุก็ต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกวัสดุอีกนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแต่ละกระบวนการก็จะมีความเป็นเอกเป็นเลิศของตัวเองนะครับงานฝีมือนะวันนี้รายการ Thailand แดนสยามโดยผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งยังได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้า นางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนแล้วก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได
3: ้เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมทรงตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอ่ะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาท นำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลเนี่ยคือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจ

0: เจริญ101และมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
4: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
5: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
6: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยศยศพรอัครไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนีแยบ้านซาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
7: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบสนีแย ไปยังบ้านสาไก่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดงโดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553 หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดิวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พาร์67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์ Major LPGA Classic for Simply Gifชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจริอนันต์นิการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพได้ถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเอเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสจิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup Escola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนการแข่งขัน AVC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
10: ้การแข่งขัน Princess Cup นี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับยุวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
9: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศ ขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1

0: ่ายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมตรและเวลา 9:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533ถึง37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

0: เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคณิตกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดหญ้าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเลียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่า หากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร
1: ์มูมูมามากากาไก่มูเขาใหญ่เย็ดมูมามากากาไก่ไก่มูเขาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: อยากจัง
3: ลูกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
5: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
6: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
9: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
8: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
9: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
8: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
10: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็เจอกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็ทีมงานสวทตะกัวป่าค่ะกับดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรศัพท์ขอกันเข้ามานะคะทาง0764210055ค่ะพบกันนะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดระนองค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวเดียวกันค่ะใน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะชื่อรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะตามชื่อรายการเนาะเราพบกันทุกๆบ่ายของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ 13:00 นจนถึง 14:00 นค่ะวันนี้ก็พบกันวันที่20มิถุนายน2569กับคุณผู้ฟังซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็ได้บินไปประเทศรัสเซียนะคะเพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งจากการไปร่วมประชุมนะคะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการไปประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีความประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียนะคะส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงอาเซียนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แก่ประชาชนคนไทยพร้อมกับเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียค่ะใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับการเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านนะคะอย่างเช่นการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนค่ะพร้อมยืนยันการสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการขยายตลาดของภาคเอกชนไทยในอนาคตนะคะและในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอแนวคิด 3R ไปด้วยนะคะโดยเน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนะคะการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานรวมถึงห่วงโซ่อุปทานค่ะตลอดจนการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะการค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตค่ะเพื่อให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียตอบโจทย์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลสำเร็จสำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียค่ะมีการร่วมรับรองและก็รับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับนะคะได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ค่ะอาเซียนรัสเซียค่ะเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันค่ะแล้วก็แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานค่ะแถลงการร่วมรัสเซียแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมแล้วก็แผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030นะคะซึ่งก็จะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้ไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะและเมื่อกี้ตอนแรกนะคะที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งจากการติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไฟเขียวใช้พื้นที่ป่าชายเลน8ไร่เศษเดินหน้าสร้างสะพานเกาะลันตาพร้อมทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเตรียมพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มิติด้วยกันค่ะเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทนะคะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งาน 17.6 ตารางวาค่ะสำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาถือว่าเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้เลยทีเดียวนะคะซึ่งระยะทาง2กิโลเมตรเศษๆนะคะเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและก็เกาะลันตาน้อยค่ะจะประกอบด้วยสะพานขึงสะพานคานยื่นนะคะจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดค่ะและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์ค่ะบรรเทาปัญหาการจราจรและก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งสินค้านะคะแต่พบว่าบางส่วนบริเวณคอสะพานฝั่งเกาะลันตาน้อยต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณ8ไร่เศษนะคะจากพื้นที่โครงการทั้งหมด492ไร่โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์ค่ะจึงมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้นั่นเองค่ะทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ค่ะพร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยกำหนดมาตรการดูแลฟื้นฟูและชดเชยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะคะโดยเฉพาะชาวอำเภอเกาะลันตาแล้วก็ตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะที่จะได้มีสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็วันที่20มิถุนายน2569แล้วค่ะวันพรุ่งนี้21มิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้ยืนยันตัวตนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหรือแม้แต่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะหรือผ่านทาง5ธนาคารนะคะ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือจะแจ้งผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนนะคะให้ช่วยเหลือดำเนินการค่ะคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ปี2565นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะยังเข้ายืนยันตัวตนไม่หมดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่มีสิทธิ์ตรงนี้ให้รีบเข้ายืนยันตัวตนนะคะภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 23:59 นะคะเพราะฉะนั้นฟังรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่หน่วยงานในส่วนของภาครัฐเนี่ยจะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะประกาศรายชื่อเราออกมาอีกรอบหนึ่งในวันที่17กรกฎาคม2569ก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันที่เราได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะหลังจากนั้นคนที่ผ่านรอบแรกนะคะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ค่ะแต่สำหรับใครคุณสมบัติไม่ผ่านรอบแรกนะคะก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกนะตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราทำการยื่นอุทธรณ์ไปเรียบร้อยนะคะหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะทำการสำรวจตรวจสอบข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ค่ะแล้วก็คนที่ผ่านในรอบอุทธรณ์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมละกันใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมนะรีบยืนยันตัวตนเสียภายในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 23:00 นภายในเวลา 23:59 เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาในวันนี้ค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามสวนผลไม้ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ทุเรียนสาลิกาของเราจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูค่ะแต่ที่จังหวัดพังงาของเราไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะสำหรับเรื่องราวของผลไม้ตอนนี้ยังคงมีทุเรียนหมอนทองนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอทับปุดนะคะก็มีสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ค่ะซึ่งก็เป็นสวนของคุณดุสิตสุดสวัสดิ์นะคะล่าสุดค่ะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะท่านผอ.อุทิศลิ่มสกุลนะคะก็ได้มีการนำคณะสื่อมวลชนค่ะลงเยี่ยมชมสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ของคุณดุสิตสุดสวัสดิ์นะคะเกษตรกรในตำบลบางเหลียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังแก่จัดนะคะแบบว่าตัดลงจากต้นปอกชิมกันได้เลยแบบสดๆที่ใต้โคนต้นนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่เปลือกบางนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะรสชาติอร่อยหวานมันละมุนลิ้นนะคะผลผลิตในสวนพร้อมทยอยเก็บเกี่ยวส่งตรงถึงผู้บริโภคนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับสวนของคุณดุสิตนะคะก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะคะปลอดภัยจากสารเคมีค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งสำหรับในตัวของคุณดุสิตเองนะคะท่านเป็นเกษตรกรต้นแบบในเรื่องการปลูกพืชอินทรีย์นะคะที่สวนเนี่ยก็ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดนะคะนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีพวกมะนาวพวกกล้วยกาแฟมะม่วงหิมพานต์ค่ะตะไคร้นะคะโดยคุณดุสิตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีค่ะโดยจะมีศูนย์วิจัยพืชของจังหวัดพังงาเป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็เน้นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์การใช้ชีวพันธุ์ดูแลต้นทุเรียนตามธรรมชาติให้แมลงช่วยปราบศัตรูพืชค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตเนี่ยมีรสชาติหวานมันเนื้อแห้งละเอียดกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะและที่สำคัญเลยค่ะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาซึ่งนำโดยผอ.อุทิศนะคะลิ่มสกุลค่ะก็เลยได้มีการนำสื่อมวลชนเนี่ยไปเที่ยวชมสวนทุเรียนอินทรีย์พร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกินเช็คอินกันที่สวนทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตค่ะในพื้นที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะราคาทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตเนี่ยก็จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในสายทุเรียนนะคะไปเที่ยวชมสวนได้เลยค่ะติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นี้0819583153ค่ะ0819583153ค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวพังงากินทุเรียนหมอนทองอินทรีย์กันดีกว่าค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
6: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องชังดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: คน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับดีเจต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในบรรยากาศแบบนี้สุดสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านหลายๆคนก็วางแผนไปเที่ยวกันยังไงก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยยังไงดูแลสุขภาพกันถ้าป่วยเอาตอนนี้ก็อาจจะเที่ยวกันไม่สนุกในสุดสัปดาห์เนอะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลก2026สักนิดนึงอาจจะไม่ได้เป็นในส่วนของการรายงานผลกีฬาหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่ามาเตือนภัยกันหน่อยเรื่องของการพนันฟุตบอลเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ากลายเป็นจะบอกว่าพอมีบอลโลกครั้งหนึ่งหรือการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งการพนันก็จะตามมาทุกครั้งเสมอไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความสนุกสนานหรือเพราะความอยากท้าทายหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถามว่าเราทราบกันไหมว่ามีการพนันก็นั่นแหละครับคือกลายเป็นว่าเรารู้ดีแต่ทำไมบางครั้งที่เราอาจจะไปหลุดอยู่ในวงโคจรนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ

กลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์นันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกินไปเรื่องของฟุตบอลโลกการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่ามีการพนันเข้ามาพ่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามปราบกันอยู่อย่างจริงจังนะครับอย่างของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก่อนหน้านี้เขามีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเนื้อเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาเน้นให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันด้วยนะครับบางคนบอกว่าการพนันเนี่ยมันเคยมีคำที่บอกว่าไฟไหม้โจรขึ้นบ้านหนึ่งครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวขอไปบอกว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งถูกไหมโจรขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับส่วนไฟไหม้10ครั้งไฟไหม้บ้าน10ครั้งนะครับไม่เท่ากับการเสียการพนันเพียงครั้งเดียวเขาบอกว่าอย่างโจรปล้นเนี่ยเอาของไปได้แต่บ้านเรายังอยู่ไฟไหม้บ้านแต่ว่าที่ดินเรายังอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันคุณผู้ฟังเสียทั้งของเสียทั้งบ้านที่ดินก็อาจจะเสียไปด้วยเพราะการพนันนี่แหละนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานเขาก็มีการรณรงค์กันอย่างเต็มที่เขาพยายามหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือเขาแนะนำเลยนะคนที่คือตำรวจเขาก็ลุยปราบอย่างจริงจังแหละแต่คนที่แบบว่าไปเปิดเว็บพนันไปเป็นเจ้ามือพนันเสียเองเนี่ยคนที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลหรือว่าทำอุบายไปประกาศโฆษณาเชิญชวนชักชวนไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมให้คนอื่นเนี่ยมาเล่นการพนันมีความผิดนะครับตามพรบ.การพนันพ.ศ.2478เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามจับกลุ่มยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดต่อไปในขณะที่เราเองก็ต้องหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบครับซึ่งการพนันเนี่ยเอาไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากก่อให้เกิดหนี้ในระยะยาวแล้วนอกจากนี้คนเล่นเองก็มีความผิดตามพรบ.การพนันพ.ศ.2478ด้วยนะครับมาตรา12วงเล็บ2ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็การไปสมัครสมาชิกเว็บพนันเสี่ยงนะครับในการที่อาจจะโดนพวกล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีในทางมิชอบหรือถูกโกงแล้วไม่สามารถที่จะถอนเงินได้จริงต่อให้เราพนันและเราถูกก็ตามแต่กลายเป็นว่าเอ้าเงินที่จะต้องได้กลายเป็นได้ไม่จริงเนี่ยคุณผู้ฟังอันตรายมากนอกจากนี้เชิญชวนให้สอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเนอะช่วงของฟุตบอลโลก2026เนี่ยพ่อแม่พี่น้องบางทีคนแก่คนวัยสูงวัยอะไรก็เล่นกันเองก็มีเหมือนกันก็ต้องระวังให้ดีสอดส่องดูแลพฤติกรรมกันและกันและกันไม่ให้มีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการพนันทายฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับการดูบอลต้องจัดการอารมณ์และเวลาในการรับชมเนอะรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่หมกมุ่นเสียเวลาทำงานยิ่งช่วงนี้เนอะฟุตบอลโลก2026เนี่ยตารางการเตะเนี่ยไม่ใช่แค่ดึกเนอะเตะเช้าเตะเวลาทำงานก็มีเหมือนกันเพราะว่าเจ้าภาพคือเม็กซิโกอเมริกานะครับเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เรามานั่งดูบอลกันเท่าไหร่นะครับเสียเวลาทำงานเสียเวลาพักผ่อนพอแพ้จากการพนันก็เสียอารมณ์เนอะภาวะเครียดซึมเศร้าทำลายความสัมพันธ์กับครอบครัวต้องระวังให้ดีรวมไปถึงครับร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายถ้าพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันทางโซเชียลเนี่ยหรือว่าถ้าเรารู้มีเบาะแสมาเนี่ยนะครับว่าการทำงานของเครือข่ายเว็บพนันเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ควรเพิกเฉยครับแล้วก็ไม่ควรส่งต่อลิงก์ไปด้วยควรช่วยกันแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนำไปสู่การระงับการเข้าถึงการดำเนินคดีการระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งถ้าเราเจอเบาะแสเกี่ยวกับการพนันผลบอลเนี่ยนะครับแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเรื่องของพนันพูดยังไงก็ถือว่า
ไม่หมดสิ้นคุณผู้ฟังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแต่ยังไงซะอย่างที่บอกไปขโมยบ้านขโมยขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟมาบ้านไฟไหม้บ้าน10ครั้งไม่เท่ากับเสียพนันเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไตร่ตรองกันให้ดีดูกีฬากันเพื่อความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองยังอยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของผลการปฏิบัติการเรื่องของพนันบอลอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปจริงๆหลายหน่วยงานเองเขาก็รุยงานกันอย่างเต็มที่อย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเขาเผยผลการปฏิบัติการในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน69ที่ผ่านมานะครับเขาดำเนินการนะครับจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยรวมไปถึงพนันออนไลน์ในแมตช์อื่นๆหรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกด้วยเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยรวมเนี่ยโอ้โห596คดีเกือบ600คดีเลยนะครับมีผู้ต้องหาถึง629รายแล้วเขาก็ไปปิดกั้นพวกเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไป128รายการซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดที่ให้มีการเล่นฟุตพนันฟุตบอลเนี่ย64รายผู้ต้องหา80คนแล้วก็ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกอีก278รายผู้ต้องหา279คนนอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์อื่นๆอีก254คดีแล้วเขาก็ไปขยายผลนะครับพบเงินเนี่ยหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยโอ้โห 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อจะขยายผลไปสู่ขบวนการแล้วก็ดูเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินของบัญชีม้าและผู้รับประโยชน์ตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยควรเป็นมหกรรมกีฬาที่ไม่ใช่แค่มหกรรมการพนันเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเดินหน้าปราบปรามอย่างเต็มที่โดยใช้มาตรการ3ตัดครับตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนรู้เบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่191หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงยังไงก็ฝากกันด้วยเรื่องของการพนันการพนันเนี่ยมันแรกๆถ้าเราได้มันก็จะรู้สึกมีความสุขแหละครับแต่พอเราเสียไปเยอะแน่นอนแล้วว่าอารมณ์เสียแน่นอนเสียเงินอีกต่างหากและก็จะไปสู่บ่อนทำลายชีวิตของตัวเองยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกๆบ่ายวันเสาร์

0: ติดตามรับฟังเรื่องราวน่ารู้สาระน่าฟังสารพันเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยสบายบ่าย2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก๋า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก นอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสตูลณมัสยิดมัมบังมัสยิดกลางจังหวัดสตูลโดยการสร้างมัสยิดหลังนี้ในช่วงแรกได้ช่างผู้เขียนแบบแปลนมาจากเมืองมะละกาต่อมาได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เพื่อให้เข้ายุคสมัยมากขึ้นตัวอาคารสีได้รับการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใสแบ่งเป็น2 ส่วนได้แก่ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอยลักษณะเป็นยอดโดมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ส่วนด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาดและชั้นล่างมีห้องใต้ดินหนึ่งในความทรงจำของชาวสตูลที่ไม่อาจลืมเลือนได้คือทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ภายในบริเวณมัสยิดนายเจ๊อาจตามาดอายุ75ปีรองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดสตูลเล่าให้ฟังว่าตนเองได้เข้าเฝ้าทั้งสองครั้งพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาไม่แบ่งแยกศาสนาต้นราชพฤกษ์ที่ทรงปลูกนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนพระองค์ที่เราจะระลึกถึงตลอดไปทั้งนี้มัสยิดมัมบังยังเป็นสถานที่อันทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสตูลด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมัสยิดมัมบังอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522ถึงแม้ปัจจุบันต้นราชพฤกษ์ทั้งสองต้นจะมีอายุกว่า50ปีแล้วยังคงเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเปรียบเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลอยู่ในหัวใจชาวสตูลทุกคนไม่เสื่อมคลายอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

การติดตั้งโทรมาตรคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาตรนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

ก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีทรมานนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนลุงคาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนและก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

จากสภาพในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนิทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

ธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตอนฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการ

0: ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่า

0: หาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่า

ในการเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวสุภากิจเกลียงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
8: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
10: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะในเวลา16นาฬิกานะคะ7นาทีโดยประมาณถึง17นาฬิกานะคะก็เจอกันทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะท่านก็ได้เข้าร่วมนะคะในส่วนของพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชค่ะเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชาวกระบี่นะคะบริเวณลานปู่ผู้ชงนาคราชนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งพิธีบวงสรวงครั้งนี้นะคะก็เจ้าภาพใหญ่แน่นอนค่ะเช่นเดิมก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดกระบี่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสุภชัยวีระผู้ชงค่ะเลขาบุรณิธิโพธิคยานาคาธิบดีนะคะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะโดยช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นพิธีไหว้เจ้าที่สี่ทิศนะคะแล้วก็พิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชค่ะตามแบบพิธีพราหมณ์นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ร่วมพิธีบวงสรวงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดกระบี่ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์9รูปค่ะจำเริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงานสำหรับปู่ผู้ชงนาคราชนะคะหรือว่าพญาผู้ชงนาคราชเนี่ยค่ะเป็นพญานาคนะคะหรือว่านาคราชที่ได้รับความเคารพตามความเชื่อของผู้ที่ศรัทธาค่ะเชื่อว่าเป็นผู้ปกครองพิภพบาดาลและเป็นบรมครูแห่งวิชาความรู้นะคะมีลักษณะเป็นพญานาคสีเทาหรือสีเงินนะคะรักความสงบบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ทรงเปี่ยมด้วยปัญญานะคะผู้ศรัทธานิยมกราบไหว้ขอพรด้านอำนาจบารมีความก้าวหน้าในชีวิตเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็การคุ้มครองป้องกันสิ่งอัปมงคลค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็หลังจากมีพิธีบวงสรวงในช่วงเช้าแล้วนะคะช่วงเย็นค่ะก็มีการจัดขบวนแห่บายสีปู่ผู้ชงนคราชนะคะแล้วก็พิธีสมโภชปู่ผู้ชงนคราชนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณสุภชัยวีระผู้ชงนะคะเลขามูลนิธิโพธิคยานะคะท่านก็ได้ร่วมจุดเทียนชัยและเทียนเปิดทรัพย์19เล่มค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานและชาวกระบี่นะคะแล้วก็มีการรําถวายปู่ผู้ชงนาคราชนะคะจากคณะแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คณะลูกศิษย์ของปู่ผู้ชงนาคราชค่ะแล้วก็มีการรำถวายนะคะเมื่อวันนี้จากน้องเอวานะคะน้องเอวาปวรปวรวันนะคะหรือว่าน้องเอวาที่เป็นดารานะคะตลก6ฉากแล้วก็มีคุณเบลล่านะคะเบลล่าราณีนะคะนักแสดงชื่อดังนะคะรำถวายด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เข้าสู่พิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีครั้งที่4ประจำปี2569นะคะเพื่อที่จะยกย่องนะคะเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างสวยงามนะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสามัคคีค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์นะคะด้วยนะคะในช่วงเวลา18ถึง20นาฬิกานะคะก็มีการถ่ายทอดนะคะก็มีการรับชมกันไปแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะคะของจังหวัดกระบี่เราอีกหนึ่งงานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะที่จัดในพื้นที่เดียวกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของงานมหกรรมนะคะของดีวิถีชุมชนวิถีคนกระบี่นะคะซึ่งก็จัดบริเวณใกล้เคียงกันก็จัดที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะ
ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะไปเปิดงานนะคะซึ่งการจัดงานดังกล่าวเนี่ยก็เป็นความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และก็บริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะกระบี่จำกัดค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2569นะคะที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนค่ะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปแล้วก็สินค้าของดีจังหวัดกระบี่ค่ะรวมถึงสินค้าของดีจากทั่วภาคใต้นะคะรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะส่งเสริมอาชีพนะคะสร้างงานสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานเนี่ยค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอธิการเดินแบบผ้าไทยการแสดงนะคะจำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะสินค้าโอท็อปในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภาคใต้กว่า140บูธนะคะแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดังค่ะการประกวดปรุงอาหารจากสับปะรดกระบี่การประกวดรำวงนะคะการสาธิตเครื่องดื่มโกปี้โบราณค่ะจากบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะใครยังไม่ได้ไปร่วมงานก็ยังคงมีเวลายังคงทันนะคะสามารถไปร่วมงานกันได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะ2569คือจนถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะนี่คืองานที่ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเหมือนกันนะคะก็จะได้ไปดูไปชมชิมช็อปนะคะสินค้าจากกระบี่เรานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปติดตามนะคะรับฟังรายการนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการของเรานะคะที่มีการมาเปิดให้ได้รับฟังกันนะคะก็คือรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายการที่จะให้เราเนี่ยเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวันนี้นั้นอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่ะรับรู้เข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะคะเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งรายการเราก็จะมี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็คือสาระดีๆมีมาฝากช่วงที่2ช่วงถามมาต่อไปและช่วงที่3คือข่าวสารน่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรยนะคะพร้อมกับมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องมิติด้านเศรษฐกิจและการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณเพราะว่ารายได้อาจจะลดลงแต่รายจ่ายยังคงอยู่หากเตรียมตัวดีชีวิตหลังเกษียณก็จะยังบานไม่รู้โรยได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาระดีๆมีมาฝากก่อนอื่นก็มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักบทเพลงก่อนค่ะ

0: างสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากกันแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเกษียณอย่างมั่นคงเริ่มต้นที่การวางแผนการเงินคุณผู้ฟังคะการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็การวางแผนค่ะสิ่งแรกที่ผู้สูงวัยหรือผู้ใกล้เกษียณควรทำก็คือรู้จักรายรับรายจ่ายของตนเองลองจดบันทึกว่าในแต่ละเดือนเราใช้เงินไปกับเรื่องใดบ้างอะไรที่ลดได้เพราะเงินที่ประหยัดได้คือเงินออมในอนาคตสิ่งต่อมาก็คือการไม่มีหนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุดก่อนเกษียณหนี้สินเปรียบเสมือนภาระที่ทำให้เงินบำนาญหรือเงินออมร่อยรออย่างรวดเร็วหากยังมีหนี้ควรวางแผนทยอยปิดโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงอีกเรื่องสำคัญก็คือการออมอย่างสม่ำเสมอแม้จะออมไม่ได้มากแต่ถ้าหากว่าทำอย่างต่อเนื่องเงินก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นหลักประกันความมั่นคงในวัยสูงอายุอาจเลือกออมในรูปแบบเงินฝากกองทุนชุมชนหรือสวัสดิการของชมรมผู้สูงอายุและสุดท้ายค่ะอย่าลืมเตรียมเงินสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินและค่ารักษาพยาบาลเพราะสุขภาพคือค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้การเตรียมความพร้อมไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ไขภายหลังนะคะนี่คือสาระดีๆที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนำไปปรับใช้นะคะเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณยังคงมั่นคงและมีความสุขนะคะช่วงหน้าจะเป็นช่วงถามมาต่อไปอย่าพลาดกันนะคะว่าเป็นประเด็นอะไรช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะ

0: งถามมาต่อไป
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณพัศกรผลบุญอุปนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะมาร่วมรายการสวัสดีค่ะคุณพัศกรคะ
2: สวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้จะขอพูดถึงประเด็นในเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณอายุนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของท่านอุปนายกอะค่ะผู้สูงวัยที่มีวินัยทางการเงินมักมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากผู้ที่ไม่วางแผนอย่างไรบ้างคะ
2: อันนี้จากประสบการณ์นะครับผู้สูงอายุที่ได้วางแผนวินัยทางการเงินซึ่งหลังจากเกษียณหรือว่าหลังจากพ้นช่วงวัยทำงานนะครับเป็นวัยที่ควรจะให้ความสำคัญกับตัวเองก็จะมีเงินออมหลายประเภทนะครับในการที่เราจะออมเราจะเก็บเราจะวางแผนทีนี้ในส่วนของสมาคมเนี่ยก็เป็นการวางแผนช่วงหนึ่งซึ่งเงินน้อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับทายาทนะที่จะได้ใช้ในยามฉุกเฉินถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นได้เล็กๆน้อยๆนะครับมันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่ว่ายังมีประโยชน์กับคนที่อยู่ด้านหลังอย่างแน่นอนเพราะนั้นควรจะวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเฉลี่ยรายได้ที่เราจ่ายไปโดยความไม่จำเป็นในแต่ละวันเนี่ยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับเราและคนข้างหลังมากขึ้นอย่างไรนะครับ
1: ท่านคะในเรื่องของการเงินนะคะด้านใดที่ผู้สูงวัยควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกหลังจากเข้าสู่วัยเกษียณนะคะ
2: การวางแผนด้านการเงินด้านที่ผู้สูงวัยควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีอยู่สองประเภทประเภทแรกนี่ผมว่าประเภทนี้นี่คงจะไม่ลำบากเท่าที่ควรก็คือบุคคลที่เป็นข้าราชการแล้วก็เกษียณอายุราชการซึ่งบางคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ระบบในการรับเงินบำนาญ นะครับถ้าหากว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยการใช้จ่ายในแต่ละวันซึ่งเรียกว่าปลดภาระของตัวเองไปเกือบหมดทั้งหมดแล้วนะบ้านรถการศึกษาของบุตรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเงินเกษียณเนี่ยมาออมไว้ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งวิธีออมจะออมอย่างไรเราจะทำอย่างไรก็อยู่ที่เราวางแผนแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นข้าราชการคนเหล่านี้ยังมีบุคคลที่หาเช้ากินค่ำนะคนที่ยังไม่มีรายได้ประจำไม่มีรายได้แน่นอนควรจะวางแผนในสมาคมเราเนี่ยคนประเภทนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะว่าเขาสมัครเข้ามาเพื่อหวังเงินสงเคราะห์นะในบั้นปลายให้กับทายาทว่าจะได้มีส่วนช่วยบรรเทาความลำบากของเขาได้บ้างนะครับซึ่งบางคนที่มาสมัครเนี่ยลำบากจริงๆแต่เมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วก็มีวินัยในการออมเป็นอย่างดีนะครับตามกำหนดที่เราได้แจ้งไป
1: ค่ะในส่วนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองกระบี่นะคะผู้สูงอายุมีบทบาทหรือว่ากิจกรรมอย่างไรบ้างคะที่ช่วยปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกค่ะ
2: การปลูกฝังการเงินให้กับสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นี่นะครับเราได้วางแผนก็คือเริ่มจากการที่คุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะมีค่าสมัครนะ100บาทตลอดชีพนะครับคุณสมัครครั้งเดียวจ่ายแค่100เดียวตลอดชีพ2เงินบำรุงรายปีสำหรับใช้จ่ายเป็นในเรื่องของการดำเนินงานเราก็จะใช้จากเงินส่วนนี้ครับเข้ามา3เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่คุณจะต้องชำระราย

0: ละ50บาทนะครับคนละ200บาทคือชำระล่วงหน้าใน4รายนะเขาเรียกว่าเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า4รายถ้าสมาชิกของเราในกลุ่มเนี่ยคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไปเรามีเงินที่จะไปจ่ายให้เขาได้ทันทีเมื่อเขายื่นเอกสารมาให้เราพร้อมเพรียงนะครับ
1: ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำถึงผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะ
0: ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณหรือเกษียณมาแล้วก็ดีนะครับการวางแผนในเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละเรื่องนะเราจะต้องวางแผนแล้วก็มีการคิดให้รอบคอบนะครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนี่นะครับก็จะหมดไปกับลูกหลานนะในเรื่องใช้จ่ายสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามีรายได้เข้ามาเราก็ต้องแบ่งสำรองว่าเราจะเก็บอย่างไรเราจะใช้จ่ายอย่างไรอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาทกับชีวิตของตัวเองเพราะว่าเงินเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศนะใครจะไขว่คว้าออกมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือมันจะล่องลอยจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามีวินัยในเรื่องของการเงินเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณเราวางแผนอย่างที่บอกว่าภาระบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะนั้นเรามีโอกาสเต็มที่อยากเที่ยวก็เที่ยวนะเราจะเที่ยวอย่างสนุกสนานเพราะว่าเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนวัยเกษียณแล้วเมื่อหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยลูกบางคนได้มีหน้าที่การงานทำก็ยังดูแลพ่อแม่นะส่งจุนเจือพ่อแม่เราก็ยังมีรายได้เพิ่มก็มาจากเงินบำนาญเพราะนั้นการใช้จ่ายทุกอย่างมันจะต้องรอบคอบนะครับ

0: ราขอออกไปด้วยนะ
1: ก็เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอ
2: ตกลงมันเป็นอะไรกันแน
3: ่อย่าทำแบบนี้เราอึดอัดทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ

0: ่องข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยนะคะวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเก็บเงินไม่พอใช้หลังเกษียณซึ่งผลสำรวจจากธนาคารพบว่าคนไทยกว่า 30% ไม่มีเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณเลยและอีกกว่า 60% มีเงินเก็บไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเมื่อถึงวัยสูงอายุทั้งนี้สะท้อนว่าคนไทยยังต้องให้ความสำคัญกับการออมและวางแผนการเงินมากขึ้นก่อนเกษียณนะคะอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเตือนคนไทยเสี่ยงเกษียณไม่พร้อมเป็นอีกข่าวจากการวางแผนการเงินชี้ว่าหากเกษียณก่อนวัย45ปีคนไทยจำนวนมากยังไม่มีแผนการเงินแบบรอบด้านและขาดเครื่องมือช่วยบริหารหนี้และออมเงินอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งองค์กรด้านการเงินหลายแห่งแนะนำให้ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อให้พร้อมทั้งก่อนและหลังเกษียณค่ะซึ่งทั้งสองข่าวนี้ก็จะช่วยย้ำว่าวินัยทางการเงินและการออมเป็นเรื่องสำคัญหากเตรียมตัวไม่ดีอาจพบปัญหาเศรษฐกิจในวัยเกษียณจริงค่ะ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
3: โดยเฉพาะการแชร
2: ์หรือกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้โรยหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้โรยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
1: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้งเนื่องจากเพราะว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนโดยให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุกซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับทักทายกับคุณผู้ฟังและก็น้องๆด้วยครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับสวทกระบี่ครับอยู่กับพี่อริศนะฮะกับวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับผมเรามาทักทายด้วยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับผมกับรายการของเราในวันนี้ครับ FM 98.5 MHz กับอยู่กับพี่อริศนะฮะกับในช่วงนี้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรามาร่วมความสุขกับรายการสุขโซนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้องๆก็สามารถจะพูดคุยโทรเข้ามาได้ที่075611022ครับผมรวมไปถึงทางเมสเซจนะครับ Facebook ของแฟนเพจสวทกระบี่และก็แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็มีท็อปิกโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของวันหยุดนะฮะที่ต้องบอกว่ามีฝนตกโปรยปรายแน่นอนครับว่าเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมและก็เรื่องที่เราจะต้องรักษาร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงนะฮะเพื่อเราบอกว่าอะไรนะเพื่อการเรียนการเรียนรู้เนาะหรือว่าการที่เราจะได้ไปเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มพลังดีๆนะครับผมกับในช่วงของรายการสุขโซนที่วันนี้เราจะมาหยิบเรื่องราวดีๆกับเคล็ดลับเนาะการดูแลรักษาตัวเองเดี๋ยวเพิ่งยิ่งเรื่องของ how to นะครับกับเรื่องของโรคร้ายที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะฮะที่เราต้องย้ำตลอดเวลาครับผมกับช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับแน่นอนว่าเดี๋ยวก็เป็นหวัดถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมครับซึ่งในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสาระดีๆนะฮะกับรายการสุขสนของเราและก็รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับได้มีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็ในประเทศเขาเรียกอะไรในประเทศไทยในภาคใต้ของเรากันนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่

0: ดออ
1: ่าจบแล้วจบไปยังลูก
2: จบแล้ว
1: อ่าเนี่ยน้องพวกว่าจะปลูกดอกอะไร
2: จะปลูกดอกต้นกระท้อน
1: ต้นกระท้อนเลย
2: ดอกอะไรดอกอะไร
1: อ่าแล้วถ้าพี่เพลงปลูกดอกอะไรอ่ะ
3: น้องบอก
2: ดอกทานตะวัน
1: อืมแล้วแม่ปลูกอะไรแม่ปลูกอะไร
4: แม่ปลูกดาวเรือง
3: พอกัน
5: งั้นเรางั้นไว้ปลูกที่หน้าบ้านแล้วกัน

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับในช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าที่เราพูดถึงเรื่องของฝนตกเนาะสำหรับกิจกรรมไอเดียที่เราเรียกว่าฝนตกแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าน้องๆ อย่าไปรีบตากฝนเนาะโดยเฉพาะยิ่งๆน้องๆเนี่ยหินคิดว่าฝนตกมาแล้วอยากจะแบบสนุกกับฝนนะฮะจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่อันตรายและก็มาพร้อมกับหน้าฝนเนี่ยที่เราจะต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปเล่นฝนน้ำฝนแล้วยิ่งไม่ได้มาอาบน้ำล้างตัวเนี่ยครับเนาะนอกเหนือจากจะเป็นอาการที่จะเกิดจากหวัดแล้วอาจจะเป็นเชื้อโรคนะฮะที่มาพร้อมกับหน้าฝนด้วยนะครับผมสำหรับในช่วงนี้ครับพี่ฤทธิ์และก็ทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับเรามี7ไอเดียกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันที่ฝนตกครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ภาคใต้นะฮะหรือว่ากระบี่ของเราก็เข้าสู่ในเรื่องของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าเป็นช่วงที่เราเปิดเทอมใหม่ๆนะฮะและก็ในช่วงนี้นะครับในทุกๆปีเนาะก็จะเป็นช่วงของหน้าฝนและก็ฝนตกบ่อยๆครับแบบนี้ด้วยบรรยากาศที่ทำให้น้องๆเนี่ยครับก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สบายหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าง่วงเหงานอนนะครับผมเป็นพิเศษฮะเด็กหลายคนอาจจะแบบว่าเมื่อไม่สามารถที่ออกไปเล่นกลางแจ้งได้ครับผู้ปกครองนะครับหรือว่าพ่อแม่เนาะก็สามารถหากิจกรรมที่มาสร้างสรรค์ในช่วงของหน้าฝนนะฮะวันนี้รายการสุขโซนของเราก็มา เพิ่มเติมนะฮะสำหรับการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหน้าฝนและก็พัฒนาการทักษะต่างๆครับให้สำหรับน้องๆหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงของหน้าฝนเนี่ยไม่ให้หน้าเบื่อนะครับเป็นการเปิดโอกาสโลกแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยกันครับผมสำหรับกิจกรรมแรกนะฮะก็คือชวนกันวาดรูปนะครับในวันที่ฝนตกครับผมลองให้น้องๆเนี่ยครับวาดรูปว่าฝนเนาะลักษณะที่ให้น้องๆลองสังเกตนะครับว่าฝนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราเห็นรูปแบบของฝนเนาะคล้ายๆกับก้อนเมฆเนาะมันก็จะมีลักษณะท่าทางหรือว่าลักษณะรูปแบบรูปทรงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าฝนเนี่ยจะตกบริเวณไหนนะฮะถ้าสมมุติว่าผ่านหลังคาแน่นอนว่ามันก็จะมาเป็นหยาดฝนใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติในพื้นที่โล่งๆเนาะก็จะเห็นเป็นสายฝนนะฮะหรือบางถ้าครับบางพื้นที่เนาะที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้นะฮะหรือว่ากิ่งก้านใบไม้เนี่ยก็จะเห็นฝนก็ตกมาที่เป็นลักษณะของละอองหรือว่าปลอยฝนนั่นเองนะครับผมสำหรับแน่นอนครับว่าถ้าเราได้ให้ชวนน้องๆนะครับในการวาดรูปนะครับวันฝนตกเนี่ยประสบการณ์ที่น้องๆจะได้เรียนรู้สำหรับประสาทสัมผัสนะครับทั้ง5เช่นความรู้สึกว่าอุณหภูมิร้อนเย็นหนาวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยครับแน่นอนครับว่านอกเหนือจากการเราเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะได้กลิ่นนะฮะว่ามีกลิ่นอะไรนะครับลักษณะของกลิ่นนะฮะดมแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับหรือว่าเม็ดฝนตอนที่ตกหรือตอนที่เขาว่าฝนตกหนักมีลักษณะขนาดที่มันใหญ่แตกต่างกันไปนะครับผมก่อนที่ฝนจะเขาเรียกว่านะจะตกเนี่ยครับก็อาจจะสังเกตว่ามีฟ้าครึ้มนะครับหรือว่าหลังฝนตกเนี่ยครับลักษณะของบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยๆให้น้องๆเนี่ยครับได้จินตนาการนะครับผมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปนะครับวันที่ฝนตกในรูปแบบที่ลักษณะต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแรกที่เราสามารถที่จะ เรียนรู้ด้วยกันนะครับผมนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของเมฆฝนนะฮะในโขดหลูครับกิจกรรมนี้น้องๆจะได้สนุกกับเรื่องของการได้สร้างเมฆฝนนะครับแบบจำลองนะครับในขวดหลูนะครับอุปกรณ์ที่เด็กจะต้องเตรียมนะครับหรือว่าน้องๆจะต้องเตรียมได้แก่ขวดหลูหรือว่าภาชนะที่มีลักษณะความใสนะฮะที่เราสามารถจะมองเห็นจากข้างเขาเรียกว่ามองเห็นด้านข้างได้นะครับผมเช่นแก้วพลาสติกน้ำเปล่านะครับรวมไปถึงโฟมโกนหนวดนะครับแล้วก็สีผสมอาหารที่เป็นรูปแบบของสีน้ำเงินนะครับโดยอธิบายให้น้องๆฟังว่าเราจะได้เรียนรู้การจำลองให้เห็นน้ำนะครับแทนอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟมโกนหนวดนะครับแทนเมฆนะครับแล้วก็มีเรื่องของสีผสมอาหารแทนฝนนะครับจากนั้นเนี่ยครับน้องๆก็จะได้ลองทําเมฆฝนจําลองของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆก็จะสนุก สนานไปด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมทั้งในเรื่องของการวาดรูปนะฮะหรือว่าเมฆฝนในขวดโหลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีกิจกรรมประดิษฐ์ร่มจากกระดาษนะครับกระดาษหรือว่าหลอดนะครับแล้วก็หลอดเนาะซึ่งฝนตกแน่นอนครับว่าถ้าเราชวนน้องๆเนี่ยสร้างบรรยากาศนะหรือกิจกรรมในการทำร่มสุดสร้างสรรค์จุดครีเอทีฟนะครับผมสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะมีเขาเรียกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในรูปแบบของตัวเองได้ครับผมด้วยกับการประดิษฐ์นะฮะร่มจากกระดาษนะครับผมที่ใช้วัสดุเหลือใช้นะฮะหรือว่าเวลาเรากินอาหารที่แบบเราซื้อจากตลาดหรือมีภาชนะรองที่เป็นจานกระดาษเนาะเราก็ล้างให้คาราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถเอากระดานกระดาษนะครับจากการรองอาหารเนี่ยครับชวนน้องๆมาสร้างสรรค์เป็นร่มนะครับผมให้รู้สึกสนุกสนานนะแล้วก็ใช้สีในการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับนี่ก็จะเป็น3ตัวอย่างนะฮะให้น้องๆได้เห็นว่ากิจกรรมในช่วงของหน้าฝนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะมาต่อว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ครับเราสามารถจะประยุกต์หรือแอพพลายนะครับให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อแล้วก็พูดคุยกันครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสนะฮะพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมกับ5:12 นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็มีบทเพลงที่เรียกว่าเป็นบทเพลงของคน2วัยนะฮะรวมไปถึงบทเพลงของบทเพลงแปลงโดราเอมอนนะฮะเป็นความสุขนะฮะในแบบของเด็กๆนะครับผมก็ถือว่าในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับรายการสุขโซนนะฮะในช่วงของความสุขนะฮะที่เราสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับผมทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz นะฮะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์สดของเราด้วยสวทกระบี่แล้วก็แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะในช่วงของวันฝนตกแบบนี้ครับเราหากิจกรรมสร้างสรรค์ให้น้องๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองมีน้องๆอยู่ในบ้านครับลองดูนะฮะว่ากิจกรรมวาดรูปวันฝนตกรวมไปถึงเรื่องของเมฆฝนในขวดโหลนะครับแล้วก็การประดิษฐ์ร่มจากกระดาษนะครับผมและก็หลอดเนาะเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้กับเรื่องของเขาเรียกว่าการพกพาเนาะสำหรับอุปกรณ์ในช่วงของวันฝนตกแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุตินะฮะลองดูว่าให้น้องๆเนี่ยในสมัยก่อนที่เพียบฤทธิ์เนาะก็เขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่อยากจะเป็นนอกเหนือจากผู้ประกาศนักจัดรายการแล้วเนาะยังอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศนี่โดยเฉพาะยิ่งการเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศตัวน้อยนะครับผมยิ่งช่วงนี้เนาะเรามีมือถือมีโซเชียลนะครับเราก็สามารถอัดคลิปวิดีโอและก็สร้างสรรค์เราเรียกว่าเป็นโรลเพลย์เนาะในลักษณะของการเป็นการประกาศข่าวพยากรณ์อากาศนะครับโดยให้น้องๆเนี่ยได้จับฉลากข่าวและก็ลองอ่านนะครับข่าวที่คุณพ่อคุณแม่ลองปริ้นให้น้องๆนะครับเอกสารเนาะกับข้อความที่ง่ายๆนะครับว่าวันนี้เขาเรียกอะไรนะให้ลองอ่านพยากรณ์อากาศนะครับในลักษณะของการเล่าเรื่องเนาะซึ่งน้องๆกิจกรรมนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมเช่น เรื่องของอากาศ เรื่องของท้องฟ้าเรื่องของน้ำทะเลนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นครับน้องๆก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการสื่อสารและการกล้าแสดงออกให้กับน้องๆเองด้วยครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมภาพพิมพ์นะครับเม็ดฝนด้วยลายนิ้วมือกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำตามได้ง่ายๆนะฮะโดยใช้อุปกรณ์อย่างเขาเรียกว่าอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับเพียงแค่เตรียมกระดาษเปล่านะครับรวมไปถึงสีนะครับที่เป็นสีที่ปลอดภัยด้วยนะครับหรือว่าสีโปสเตอร์นะฮะแทนที่เขาเรียกว่าเอามาระบายนะครับในฝ่ามือแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยก็ใช้ฝ่ามือของเรานะครับมาสร้างสรรค์นะฮะเป็นรูปแบบของเม็ดฝนที่ตามจินตนาการของน้องเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้กิจกรรมในเรื่องของการสร้างเสียงจากเม็ดฝนนะฮะจากร่างกายของเราด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนไหวให้น้องๆได้มีเขาเรียกการใช้เสียงแบบสนุกสนานนะครับให้น้องๆเนี่ยรู้สึกการตื่นตัวตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะครับเป็นการฝึกการสังเกตและก็ความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะมีการกำหนดคำสั่งเนาะด้วยวิธีเสียงแบบต่างๆจากเบาไปหนักนะฮะเช่นฝนตกพรำๆนะฮะโดยการใช้ถูมือทั้งสองข้างนะครับเข้าหากันนะครับหรือเราบอกว่าฝนตกเราอาจจะใช้ตบมือแบบเบาๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านะแนวทางหรือว่าวิธีการนะครับถ้าบอกว่าฝนตกหนักเราจะใช้วิธีการตบมือแบบดังๆและก็เรื่อยๆครับแต่ถ้าบอกว่ามีพายุเข้ามานะฮะเราก็อาจจะใช้กระทืบเท้าลองทำกรรมลองทำตามกันดูไหมครับฝนตกพรำๆใช้มือถูครับใช้มือถูฝนตกพรำๆฝนตกตบมือฝนตกหนักเราก็ใช้เสียงตบมือแบบหนักๆแบบนี้ก็ได้ครับถ้าว่าพายุเราก็ใช้กระทืบเท้านะฮะไม่แน่ใจว่าทำตามเพี้ยริดหรือเปล่านะหรือว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เป็นทักทายก็เรียกว่าเป็นท่าทางเนาะที่เราสามารถจะให้คุณลูกนะฮะหรือว่าน้องๆสามารถทำตามได้

0: างสโมสรยกกำลังสุขของเรานะครับหรือติดตามในเพจก็ได้เนาะเราก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่มากมายเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรายังมาคุยกันต่อครับโดยเฉพาะยิ่งในเบรกสุดท้ายของเราครับกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับว่ามีความน่าสนใจและมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสำหรับเด็กกระบี่บ้านเราครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ
1: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขกับผมกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับผมกับวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับวันดีๆนะครับเวลาดีๆและก็เรื่องราวดีๆครับผมที่อยู่ด้วยกันครับกับที่นี่รายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับผมเป็นเรื่องราวนะความสุขนะฮะผ่านรายการของน้องๆหนูๆ นะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็รวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าในเบรกสุดท้ายของเราครับกับชั่วโมงแบบนี้ครับที่เราจะมาเล่าเรื่องราวโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเรามีกิจกรรมมากมายครับหนึ่งในนั้นครับในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่25มิถุนายนนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ที่กระบี่นะฮะแต่ก็เป็นโซนของอันดามันครับที่ทางมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับร่วมกับจังหวัดพังงานะฮะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับและก็สาธารณสุขจังหวัดพังงาและก็รวมไปถึงศูนย์ข่าวปอดควันจังหวัดพังงาด้วยครับและก็ยังมีทางศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวของสโมสรยกกำลังสุขครับได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้การเขาเรียกว่าสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับและก็วันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับในปี2569นี้ครับในการหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะฮะที่เราต้องบอกว่าแคมเปญของนิโคตินเสพติดจนตายครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นที่ลานจตุรัสนะครับเมืองพังงานะครับหน้าศาลากลางจังหวัดพังงานะครับในส่วนของหลังเก่าเนาะของพื้นที่จังหวัดพังงาครับกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับจนถึง1 ทุ่มด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมในการออกบูธนะฮะนิทรรศการของตัวไปไม่สูบนะครับแล้วก็คิดดีไอเดลนะครับรวมไปถึงแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมนะฮะของทางเครือข่ายแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับที่เรามีการจัดกิจกรรมดีๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมที่เราเรียกว่าการส่งเสริมนะครับให้กับคุณครูนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำกิจกรรมด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะที่บ้านคลองเตาะนะฮะได้มีการจัดมุมรักการอ่านนะครับให้กับนักเรียนในการอ่านช่วงเวลาพักระหว่างวันครับเพื่อส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ของมัสยิดอั้นกอบาตินนะฮะที่บ้านคลองเตาะนะครับผมที่ตำบลเกาะศรีบอยาก็จะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านด้วยนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นครับยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายพื้นที่ครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับที่ติดตามรับชมรับฟังในไลฟ์สดและก็ทางเสียงวิทยุนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปในแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในการส่งเสริมในเรื่องของการอ่านเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับต้องขอบคุณทางสวทกระบี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางผู้อำนวยการนะครับคุณสุดารำพึงนิดนะครับรวมไปถึงหัวหน้าฝ่ายรายการครับคุณณัฐมนชัยยศิรินะครับและก็รวมไปถึงพี่ๆฝ่ายเทคนิคทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะให้กับทางสโมสรยกกำลังสุขครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราไปเตรียมเคารพธงชาติกันดีกว่ากันครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาโดยประมาณทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้ในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของ รายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจัง
9: ขับรถมีน้ำรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงเหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่น่ะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลก แถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบเขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
12: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดีไหม
11: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
3: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
4: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
3: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
5: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4ครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับ เรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ โดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสเพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงท่านสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
เพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
10: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
9: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
13: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
14: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
15: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาณ3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเติมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งสิ่งสำคัญให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการปิดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่20มิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุเทนพรหมใจนะครับทีมงานก็ผมเสียพี่ห้องส่งนะครับที่เชื่อมสัญญาณให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอากรซิมิทักษ์อคเดชคัมภีระและเดชาธรชัยโสดานะครับวันนี้ขออภัยคุณฟังนะครับไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแต่ว่าเราก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับทักทายพี่ๆทุกคนในรายการแวดวงกีฬานะครับเริ่มต้นวันนี้ในรายการแวดวงกีฬานะครับไปเรื่องของความยินดีของทีมกรีฑาไทยก่อนเลยนะครับกรีฑาไทยจงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกรีฑาอาเซียนเรลย์อัตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งตามเวลาท้องถิ่น 19:10 นะครับการแข่งขันวิ่งผลัดผสม400เมตรผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยซึ่งประกอบไปด้วยหมาย1ตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับหมายที่2ด้านของถูครับสุการดาเพชรอุรักษาหมายที่3บิวพลพลบุญสอนหมาย4ครับอิราพัฒน์ขานอ่อนตาครับควบวิ่งกันโอ้โหคือชายออกสตาร์ทด้วยชายนะไม้สองเป็นหญิงไม้สามชายแล้วก็ไม้สี่ก็เป็นชายเป็นหญิงนะครับก็สลับกันปรากฏว่าไทยเข้ามาเป็นที่หนึ่งครับเลขสวย 41.14 วินาทีครับทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2562ตอนนั้นเราทำไว้ 41.99 คราวนี้เราทำ 41.14 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับซึ่งก่อนหลังในช่วงของการแข่งขันเนี่ยในช่วงของมาที่2ไม้2ไม้3เนี่ยบิวพลพลบุญสอนเนี่ยตามหลังจีนอยู่นะครับตามหลังจีนอยู่นะแล้วก็ตามหลังอินเดียด้วยนะเรามาแซงอินเดียแล้วก็แซงจีนในไม้สุดท้ายเนี่ยจีรพัฒน์นะครับบิวพลพลแซงเข้ามาแล้วก็ส่งไม้กับจีรพัฒน์ซึ่งจะส่งไม้เนี่ยตามหลังอินเดียแล้วก็ตามหลังจีนนะครับเพราะว่าบิวจีรพัฒน์เนี่ยมาแซงอินเดียได้แล้วก็คว้าเหรียญนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินขอไปนะครับเหรียญเงินจีนนะครับมาแซงอินเดียที่ข่าวปลาย 41.29 และเหรียญทองแดงอินเดีย 41.47 วินาทีนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ขอเชิญแฟนๆชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์และกีฬาของเราครับให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ 19:35 รายการผลัดต่อไปผลัดผสมนี่จะเป็นการแข่งขันวิ่ง4x400เมตรชายนะฮะ4x400เมตรชายของเราก็มีโอ้โหดีกรีนะแต่ว่าต้องบอกว่าในระดับ 4x400 เนี่ยต้องลุ้นกับอินเดียแล้วก็ลุ้นกับจีนด้วยนะเขาแข็งแกร่งในระยะนี้นะครับจากกรีธาคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับหนึ่งเดียวของไทยครับกันตะพลหวังเจริญแข่งขันแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับเราเหลือหนึ่งเดียวในประเภทชายเดี่ยวนะครับกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งปรากฏว่าในเกมที่1 นะครับกันตะพลขึ้นนำไปก่อนนะครับ 20-16 แต่เซฟนะปิด4เกมพอยต์ไม่ได้ครับต้องมาลุ้นกันที่20เท่ากันครับโอ้โหน่าเสียดายแต่ว่านะในช่วงของดิวครับทางด้านของกันตะพลได้2แต้มรวดเลยนะครับชนะ 22-20 ครับโอ้โหต้องเหนื่อยในเกมแรกครับพอเกมที่2นะกันตะพลไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อครับขึ้นนำมาตั้งแต่ออกสตาร์ทในเกมที่2นะครับแล้วก็ชนะไปครับ 21-15 ครับกันตะพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพรุ่งนี้ไปชิงกับฮูชิอานนะครับจากจีนนะครับที่ชนะอีวีจากมาเลเซีย2-0เกม21-15และ21-18นะครับนี่คือทีมนะนักแบดมินตันไทยนะครับของทีมชาติไทยนะกันตะพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเมื่อวานคู่ที่ตกค้างนะครับชายคู่เราตกรอบนะครับพีพรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลนะครับแพ้กับคู่ของเกาหลีใต้ครับทางด้านของจินยองกับลีจองมินนะครับ1-2เกมนะครับ19-21 22-20แล้วก็11-21นะครับนะพรุ่งนี้เชียร์กันตะพลหวังเจริญหนึ่งเดียวของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ20:30 คืนนี้นะได้ลุ้นกันกับ
การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับระหว่างทีมชาติไทยไปลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับรอติดตามชมกันนะครับก็วอลเลย์บอลคราวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้มาแล้วชัยชนะ1ครั้งนะครับได้ตอนนี้6แต้มแล้วนะครับนะก็ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไทยนะครับลงแข่งขันวอลเลย์บอลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้าแข่งขันเนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนักกีฬานะครับสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาของเราก่อนจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเราอีกงานหนึ่งนะเจอแคนาดาใช่ไหมในค่ำคืนนี้นะครับทางโมโนแม็กซ์และโมโน29เนี่ยโมโนสปอร์ตเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะได้เชียร์นะได้เชียร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้านะฮะวอลเลย์บอลในวันนี้คู่ก่อนหน้าก็มีการแข่งขันก็เป็นทางด้านของที่จบไปเนี่ยมีโปแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์นี่ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะชนะโปแลนด์มา3-1เซตชนะ5ครั้งแล้วนะครับแต่คู่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกานะครับชนะอิตาลีนะครับนะฮะ3-0เซตเลยเกมโบเลยนะสหรัฐอเมริกาก็ตบหนักเหมือนกันนะชนะอิตาลีไป3-0นะครับก็คว้าชัยชนะกันไปนะครับแล้วก็รอชมสำหรับคู่ของไทยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เราก็จะไล่รอเชียร์นะครับสำหรับแข่งขันของไทยนะครับก็ความพร้อมนะเรามีโอกาสที่จะชนะนะนะครับเจอแคนาดาในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะชนะนะครับในการเจอกับแคนาดานะครับก็รอลุ้นกันนะครับในการเจอแคนาดานักกีฬาของเราว่าเป็นสนามในช่วงเวลาสัก18:30นะครับก็นักกีฬาก็กองเชียร์ก็มาร่วมกันนะมาต้อนรับนักกีฬาของเรานะครับนะก็ฝ่ายของเรานี่อย่างที่บอกนะโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะประชุมทีมกันนะครับนะฝึกซ้อมเบาๆก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประชุมก่อนเข้าสนามนะเน้นแทคติกแผนการเล่นในแต่ละนะในแต่ละกลุ่มเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วบอลคอมโพสิตนะครับลิเบโร่แล้วก็สรุปภาพรวมนะครับในการเล่นเพื่อจะเอาชนะได้ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยากรายงานตารางอยู่ในข่าวนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็มีผลนะครับว่าเราจะอยู่ในเนชั่นลีกปีต่อไปปีหน้าหรือว่าปีต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์มา3-1นะครับญี่ปุ่นกำลังแข่งขันกับโดมินิกันอยู่นำอยู่1-0เซตนะครับแล้วก็ไทยเชียร์แข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วก็มีจีนเจอกับบราซิลนะไทยเจอแคนาดา20:30จีนเจอกับบราซิล20:00 นะครับแล้วก็มีตุรกีเจอเยอรมนี23:30คะแนนตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับนำอยู่มี17บราซิล16ญี่ปุ่นหัวแถวของโลกแล้วนะครับ16คะแนนโปแลนด์16นะอิตาลี15นะฮะจีน13นะแคนาดา13ตุรกี11อันนี้คือหัวแถว1-8นะครับส่วนรองลงมาก็ต้องลุ้นกันนะมันจะเป็นเนเธอร์แลนด์เชกเกียเซอร์เบียนะครับเยอรมนีเบลเยียมยูเครนนะไทย6คะแนนนะครับฝรั่งเศสมี3บังการีมี3และสาธารณรัฐโดมินิกันมี1คะแนนนะครับไทยเจอกับแคนาดาซึ่งมีอยู่13คะแนนอยู่ที่7นะครับนะขอเชียร์นะอย่างน้อยๆนะถ้าแพ้ก็ขอให้ได้แพ้ได้เราได้2เซตเพื่อจะเก็บแต้มทุกแต้มมีค่าในการอยู่ในลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะฮะไม่อยากจะให้ตกชั้นนะครับเก็บแต้มได้เยอะๆครับให้มากที่สุดถึงแพ้ค่อยแพ้แบบมีแต้มนะครับแต่ใจดีก็คือต้องชนะนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนความเร็วนะก็ติดตามได้2รายการนะครับรายการแรกคือ MotoGP นะครับหลังจากที่จัดอันดับต่อเนื่องกันเรียบร้อยแล้วนะ MotoGP 39นะรายการเช็คกลางปีนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของ Spin Race ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของMain Race นะครับวันนี้นักกีฬาที่ทำงานได้ดีนะครับออกหัวแถวในรอบSpin Race แล้วก็Main Race พรุ่งนี้ด้วยนะ
คามเนีสปินเรส 20:00 นเนี่ยไอโอกุระนะฮะฟอร์มดีมากอยู่ว่าแถวนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดีเดียจานโตนิโอนะครับฟานซิโกบัญญาญานะครับมาโคเบเชตติที่มีคะแนนสะสมอยู่นะครับมาเกสนะครับนะอยู่ที่5นะครับแล้วก็เดียโกโมเรล่านะครับนี่คือ1ถึง6นะครับที่อยู่ในกลุ่มหัวแถวนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับโมโต GP 39นะใครจะได้แชมป์สปินเรสใครจะได้แชมป์เมืองเรสก็ลองติดตามดูนะทางทรูวิชั่นสปอร์ตทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับค่ำคืนนี้สปินเรสนะ 20:00 นเมนเรสพรุ่งนี้นะครับ19:00 นะครับส่วนรายการที่ไทยก็คือการแข่งขัน BRIC Superbike 2026สนามช้าง International Circuit นะครับโซนี่นี่ค่อยการสนับสนุนอุปกรณ์ภาพถ่ายและวิดีโอและช่างภาพก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะช่างภาพได้ยืมได้ถ่ายภาพนะภาพจักรยานเข้าโค้งสวยๆนะสนามโค้งบุรีรัมย์นะโค้ง13โค้งนะครับแล้วปีนี้บอกเลยนะฮะว่าสนามที่บุรีรัมย์ในการ Nexter BRIC Superbike ซึ่งเริ่มวันนี้นะครับวันนี้รอบจัดอันดับเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ครับปีนี้ได้ฮอเก้นาบาโรนักบิดมอโตทูชาวสเปนนะครับฝีมือระดับโลกมาแข่งขันด้วยในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีนะมาเป็นอันดับที่1นะจัดอันดับโอ้โหเขาระดับมอโตทูครับนะเคยเจอกับก้องสมเกียรติจันทรามาแล้วนะครับส่วนรุ่นซุปเปอร์ไบค์1000ซีซีนะคนที่คะแนนหัวแถวนะครับนักบิดจากออสเตรเลียนะคิวแรนเคอร์เบอรี่นะครับนะก็หัวแถวนะครับมีเป๊กสุดหล่อด้วยนะฮะทางด้านของโกรทางด้านของโอมภวัตจิตสว่างดีนะก็ลงแข่งขันรุ่น 1000cc ST3 นะครับซึ่งการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะครับแข่งขันกันนะวันนี้เราจับอันดับนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็เป็นการแข่งขันรอบเมดเรสนะครับนะไปติดตามกันนะครับมีตั้งแต่รุ่น 1,000 รุ่น 600 250นะครับนะรอลุ้นรอติดตามกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับนะไม่ว่าจะเป็น 1,000 cc นะครับ600 cc นะ250 cc นะครับต่อสักรุ่นสายนี่คุ้นๆอยู่ชื่อไอ้เป็กกฤษดาธนโชคนี่นะโปรคอนด้านี่มาด้วยนะครับรุ่น244นะครับถ่ายทอดสดทางช่องทางของสามช้างนะแล้วก็ทูสปอร์ตถ่ายทอดสดด้วยนะครับใครอยากเจอดารานะทางด้านของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มมาสร้างสีสันด้วยนะศิลปินตัวท็อปเลยนะมาร่วมสร้างสีสันนี่คือความเร็วนะครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของจักรยานนะครับการแข่งขันจักรยานที่บีบเอ็กนะครับนะก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะซึ่งจัดการแข่งขันที่ได้รับความสนใจนะที่ทองผาภูมินะครับทางด้านของนายอำเภอทองผาภูมิคุณอนุสรสง่าแสงนะครับก็ชื่นชมนะแล้วก็ปลื้มใจนะที่นักแข่งจักรยานบีบเอ็กทั่วไทยนะไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4นะครับคึกคักมากนะครับนักกีฬาผู้ติดตามกว่า 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายอำเภอทองผาภูมินะครับนะต้อนรับนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันนะครับบีบเอ็กด้วยทุเรียนเงาะและมังคุดนะของดีประจำอำเภอนะโอ้แล้วก็ท่านนายกสราวุฒิศรีทันดอนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิก็พร้อมนะสนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาจักรยานนะครับนะในการแข่งขันจักรยานนะครับนะก็ให้แข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาสนามแข่งขันร่วมกับด้านของผู้อำนวยการนะเขื่อนวัชราลงกรณ์นะครับคุณสกลอักษรธนวัฒน์นะครับนะก็กราบสุนนะครับให้มีการแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4นะครับที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวัชราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เปิดการแข่งขันนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแทนของเขื่อนวัชราลงกรณ์ท่านผู้อำนวยการสกลมาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะนักกีฬาทีมชาติที่ลงแข่งขันในซีเกมส์แล้วก็เอเชียนเกมส์นะฮะโกเมสมาด้วยแล้วก็แน่นอนแล้วครับระดับโกเมสประเสริฐสุขนะครับนะฮะก็คว้าแชมป์แน่นอนนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะนะครับนะขออภัยเป็นพุทธภูมินาคแป้นด้วยนะโกเมสสุขประเสริฐนะนะครับ
มาด้วยนะแล้วก็มีพุทธภูมินาคแป้นนะครับที่ลุ้นกันนะครับ2คนนี้ก็อยู่ในชุดเอเชียนเกมนะครับไปสัมผัสนักกีฬาชุดเอเชียนเกมด้วยนะชุด4เกมนะครับส่วนประชาชนหญิงก็เขมิกาศรีโสภานะครับนะแล้วก็มีชนิกาทางด้านของชุติการกิจวานิสเถียรก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะที่ไปแข่งขันนะครับทั้งรุ่นประชาชนรุ่นเยาวชนนะครับแข่งขันกันส่วนพรุ่งนี้เริ่ม 9:00 น.นะครับรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง Thailand Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube CCA Channel นะครับให้ชมการแข่งขัน BMX นะครับอย่าง BMX นะครับจักรยานไปดูเรื่องของกอล์ฟคุณผู้ฟังครับก่อนที่ไปฟุตบอลโลกนะครับแม่นานๆทีที่ได้เห็นข่าวของอาอัธยาทิติกุลจีโน่ฮะจีโน่โดต้องบอกว่าจีโน่เนี่ยนะครับไม่ผ่านในการตัดตัวในการแข่งขันกอล์ฟนะนะในการแข่งขันกอล์ฟจีโน่นะครับไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็โดนตีเกินไปเยอะนะในการแข่งขันกอล์ฟวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันสำหรับจีโน่นะครับโดนตัดไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ส่วนกอล์ฟอีกรายการหนึ่งกอล์ฟสีสันตะวันออกนะก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกอล์ฟหญิงนะฮะไมเยอร์แอลพีเจคลาสสิกรอบ2นะครับที่มิชิแกนนะก็วันนี้วันที่2ของเราก็เกาะกลุ่มผู้นำอยู่นะครับคือโปรเมียวปัจจารีอนันต์เนรการแล้วก็โปรพราวนะครับเชลตีวันแสนนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยที่พยายามเกาะกลุ่มผู้นำนะเกาะกลุ่มนะตอนนี้อยู่ที่22ร่วมนะอยู่ที่4อันเดอร์พาร์140แต่ว่าอย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโอ้โหก็พยายามจะแก้ตัวจากการที่ตีไม่ดีในวันแรกนะครับวันนี้ทำดีๆขึ้นมาแต่ไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับก็โดนตัดตัวออกไปนะครับผู้นำนะฮะเป็นโปรจีนที่ไม่ผ่านการตัดตัวนี่เป็นรายการที่2นะของโปรจีนในปีนี้นะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับแล้วก็มีโปรคนหนึ่งของไทยคือโปรฮัตสุวิชาวินิจฉัยธรรมนะไม่ผ่านการตัดตัวนะครับไม่เพียงพอผู้นำเป็นจิ้งหยานโปรชาวอเมริกานะครับ10อันเดอร์พาร์สกอร์นำอยู่นะ134นะครับแล้วมีโปรจากออสเตรเลียนะครับก็คือแคสติพอลแล้วก็ลอตตี้วูกจากอังกฤษนะตามหลังอยู่

และกอล์ฟในประเทศเป็นการแข่งขันกอล์ฟสีสันตะวันออกนะครับก็ที่นครนายกนะครับกอล์ฟสีสันตะวันออกที่นครนายกสีสันตะวันออกกอล์ฟพระดายคัลเลอร์ออฟเดอะเอสกอล์ฟพระดาย2026นะครับที่สนามรอยัลฮิลล์นครนายกครับบรรยากาศธรรมชาติมากสนามนี้ผมไปวิ่งมาแล้วไปดูกอล์ฟมาแต่ตีไม่เป็นหรอกครับคุณเพื่อนครับแต่พอรู้นะว่าเล่นกันอย่างไรไปเชียร์ได้นะครับนะฮะก็รายการนี้เนี่ยโอ้คือคักนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภูมิภาคตอนออกร่วมกับบริษัท Triple Nine Network จำกัดนะครับจัดการแข่งกอล์ฟรายการใหญ่นะครับก็คือซีซั่นตอนออกกอล์ฟ Paradise Color of the S Golf Paradise 2026สนามที่1นะครับที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับที่นครนายกนะครับเป็นการจัดการแข่งกอล์ฟพร้อมด้วยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลนะครับภายใต้กลยุทธ์ Play Stay Safe นะครับมุ่งกระตุ้นให้นักกอล์ฟและครอบครัวได้เดินทางพำนักค้างคืนและจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระจายรายได้สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในการแข่งขันนะฮะสนามแรกเต็มไปด้วยความคึกคักของนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันกันนะครับท่ามกลางธรรมชาตินะร่มรื่นนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ลุ้นดูทุเรียนด้วยนะตอนนี้ทุเรียนที่หลังสนามเนี่ยก่อนเข้าสนามกอล์ฟเนี่ยโอ้โหชาวสวนทุเรียนนครนายกปลูกเยอะมากนะครับไฮไลท์นะก็มีนักกอล์ฟหลายคนขึ้นมาแข่งขันนะครับแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นคุณนวินฟูทวีมั่งทรัพย์นะครับนะครับคว้าแชมป์ไปนะเออวอลโลครอสประจำสนามนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมรางวัลถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แพ็กเกจออกรอบที่พักสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลชลบุรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากผู้เข้าแข่งขันจบแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็มอบได้รับเกียรติบัตรนะครับนะครับมอบรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรติจากด้านของผู้บริการภูมิภาคตอนออกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณกนกกิติกาเกิดมุติกอดนะครับแล้วก็คุณวัชรพลสารสอนผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะครับให้เกียรติร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนี่คือการแข่งกอล์ฟสนามต่อไปรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบว่าสนามต่อไปเป็นที่ไหนนะครับซึ่งโครงการ Color of the East Golf Paradise นะครับก็ยินดีหน้าถึงมอบประสบการณ์แข่งขันกอล์ฟสุขภาพแนวคิด Play Stay Safe นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสนามที่2ศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์นะครับจังหวัดระยองนะครับนักกอล์ฟสนใจไปเที่ยวด้วยพักด้วยตีกอล์ฟด้วยนะครับก็ไปแข่งสมัครแข่งขันกันได้นะครับนะในเพจ Facebook ของซีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ 19:52 นาทีนะครับวอลเลย์บอลนะครับ 20:30 นาทีไทยแคนาดานะครับแต่วอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour ยันหยาง Open China นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเภททีมหญิง1นะครับทีมไทย1นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับหรือว่าน้องไบร์ครับจับคู่กับวรพัชยากรก้องพบสัตตาวดีนะครับรัวเบสนะครับเอาชนะคู่ไทย2ครับพัชรพรสิงห์วงศ์หรือสัญญากับสมิตราศรีมารงนามนะครับ 2-0 เซต 21-13 21-15 นะครับทำให้ไทย2เนี่ยจบอันดับที่9นะครับได้ของที่9รวมทีมไทย1นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะเจอกับทีมจีน1นะครับนะรอได้ลุ้นกันต่อไปนะครับทีมชายนี่ก็ไม่ผิดแพ้นะทีมชายแพ้นะครับทีมชายแพ้ออสเตรเลียนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศนี่ทางด้านของเนติธรมุนีกุลนะครับเฟรมจับคู่กับปรวิทย์เต่าวะโตรัวตั้มนะครับนะแพ้กับออสเตรเลียนิโคลาดิสกับทางด้านของคารันเชอร์นะครับ0-2 เซต 18-21 และ14-21นะครับในท้ายนะตกรอบนี้ทีมชายไทยได้แค่ที่5นะครับนะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour ยันหยาง Open China ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเหลือหญิงนะทีมหญิงไทย1นะครับนะทางด้านของไบร์กับเบสนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากการขันวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณฟังครับฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ผลปรากฏว่านครปฐมนะเอาชนะเจ้าภาพพลังการนะครับนะ2-0 นะครับนะแล้วก็จะไปชิงแชมป์เลยกับไชน่าทอบิลที่ชนะสมุทรสาครซิตี้1-0นะครับพรุ่งนี้ทั้ง2ทีมนะทั้งไชน่าแล้วก็นครปฐมจะเป็นตัวแทนของโซน

0: ตะวันตะวันภาคกลางภาคตะวันตกนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคู่ชิงกันที่สนามกรีฑาบัวสเตเดียมเป็นนครปฐมเจอกับชัยนาทฮอบิลนะครับรอติดตามกันนะครับในเพจของไทยยูทฟุตบอลหรือว่า YouTube FA Thailand นะครับนะครับนี่คือเรื่องฟุตบอลโค้กครับนะส่วนเรื่องของการแข่งขันยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ครับซึ่งดึงเยาวชนสืบสานมวยไทยผ่านศิลปะการเต้นร่วมสมัยชิงรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับวันนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Pro บางแคครับมีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงสเตจแดนซ์ร่วมสมัยนะครับโดยได้รับความนิยมและความร่วมมือการสนับสนุนต่างๆนะครับจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารดร.ปัญญาหาลำยวงนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีนางสาวรินลิตาอดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะตัวแทนคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับนะมีทางด้านของคุณสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษานะครับคุณตรีรินทนปุณณะโนทกเลขานุการสังคมส่งเสริมกีฬาทางทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.ดารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับนะร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ดูแลให้กำลังใจนักกีฬารวมถึงผู้ปกครองนะฮะสื่อมวลชนมากมายนะครับซึ่งทางด้านของการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นการเปิดทักษะให้กับน้องๆ นะฮะที่เข้าแข่งขันมากับหลายทีมมากเลยนะครับทักษะความสามารถนะครับเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับแล้วก็คะแนนต่างๆนะครับมีกำหนดเวลานะครับช่วงต่างๆนะครับ1นาทีสเต็ปแดนซ์นะฮะนาทีที่2เรื่องของอันใช้เรื่องของบทสมสารเรื่องของไหว้ครูเรื่องของแดนซ์นะครับความสามารถต่างๆนะครับเพื่อให้นักกีฬานะฮะได้โชว์ความสามารถตามข้อกำหนดเอาไว้นะครับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับนะรองชนะเลิศ 50,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับเลยนะครับรางวัลป๊อปปูล่าวูดก็มีนะครับก็โอ้น้องๆได้ดูวันนี้น้องๆเก่งมากนะฮะเก่งจริงๆนะครับโชว์ความสามารถเรื่องของความเป็นทีมเอามวยไทยมาใช้นะฮะที่สำคัญนะเรื่องทีมเรื่องการออกกำลังกายและการสืบสานเรื่องของมวยไทยด้วยนะครับก็เดมอลนะครับที่เดมอลไลฟ์โซบางแคนะครับวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะปิดท้ายวันนี้เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นบราซิลชนะแฮตตินะครับ3ประตูต่อ0นะครับมาเทสคุนย่านะครับยิง2ประตูนะครับอีกลูกหนึ่งเวเนซุสจูเนียนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานตามเป้าของบราซิลนะแชมป์โลก5สมัยนะครับได้3คะแนนนะฮะก็ส่วนเฮติก็แพ้สองนัดรวดนะครับบราซิลนัดต่อไปก็เจอสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เฮติเจอมอร็อกโกนะครับส่วนมอร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากอิสมาเอลโซบารีนะครับนะก็เป็นชนะของมอร็อกโกนะก็ได้3คะแนนนะครับนะได้3คะแนนนี่คือฟุตบอลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งวันนี้นะฮะที่ปารากวัยเหลือ10คนนะฮะชนะตุรกี 1-0 นะครับปารากวัยได้ประตูจากมาเทียสกาลาซ่านะครับแต่ว่านักเตะอย่างมิเกลอามิลอนเนี่ยเจอใบแดงเพราะกฎหมายของฟีฟ่านะพูดจุปากเนี่ยนะพูดจุปากนะครับโดนใบแดงนะเป็นกติกาใหม่นะก็เพียงพอแล้วนะฮะได้ใบแดงเหลือ10คนแต่ก็ได้ชนะ3และ1ประตูต่อ0ได้3แต้มนะครับสำหรับปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฟุตบอลโลกก็มีสายทอดสดนะทางโมโนนะครับโมโนช่อง29มีช่องที่ดูฟรีช่องที่เสียตังค์นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะจะเลือกติดตามนะฮะเรื่องติดตามนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้วอลเลย์บอลครับไทยเจอกับแคนาดาร่วมเชียร์ไปก็พร้อมกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญา และฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้เนี่ยไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPและการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอันนี้เช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกส์ต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสศไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย Plusการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 250,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างสองประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3-0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ขณะที่วินิซิอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก 0-1 โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย 2-0 สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้จะรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรุษวันเพงพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุภกรสิริลุนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบโมฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ด World Cup Rome 2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นด้านคิรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิด้านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจารีอนันตฤกษ์การและโปรพาวชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่เสียเนื้อพา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการตัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาจิติกุลที่แม้รอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนต์พา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วโหชนะเอรอชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2 จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซูเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮ่องสินมาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของฮ่องสินนั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่และตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นแต่ว่าท่านผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของฮ่องสินปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทั้งวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยจนกระทั่งถ้าหากว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เหมือนกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าส่องตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2ตัวอักษรท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-boy J Japan ปิดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAจุกแอร์แซนนั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของฮ่องสินผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยกันละกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีสามตาใส่เสื้อสีแดงเหน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยกำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงของข้าพเจ้าสี่คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเศร้าหูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาฮูก็บอกว่าแต้หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต้หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต้หลุนกินแล้วก็เสกน้ำพรมตัวของแต้หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต้หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท้วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบถ้วน3วันพอแต้หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไซกีแล้วท่านผู้ฟัง พอนายประตูเข้ามาบอกกับแต้หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นศิษย์หลีงักจะเข้ามาหาแต้หลุนก็เลยให้นายประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต้หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวาหนึ่งก็เข้าไป2เมตรแล้วนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะในเหตุอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิวซินที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั้นชื่อว่าบุญขุยนะแต่หลุนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์หลวงหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึง2ยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำบุญตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าไอ้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่ๆมาถึงตรงนี้เซาหูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุงขึ้นจิวซินสิทธิ์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาฮูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแล้วมาตอนเนี้ยมีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่าออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็ไม่ได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปักธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจแล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญหุยออกไปชวนรบเกียงจูแย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลินกับเอียวบุญหุยทหารทั้ง4คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญหุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืน ไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงโจแยให้รู้เกียงโจแยได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจี้ยนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทำนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลีงักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเซาหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวฮ่องเต้เห็นดาพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเซาฮูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเซาชวนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโก๋เซาฮูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำพันึกบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาฮูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการตีเมืองไซกีเซาฮูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาฮูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแย่ขณะเบื้องทหารสี่คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโขทั้งสี่คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคนสามตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแยก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมีสามตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและก็หนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดหลิงักเห็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแย่นั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแย่หรือยังไงเกียงจูแย่ก็รับเพราะว่าเรานี่แหละเกียงจูแย่แม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราหลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิมลงสัวซินคงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราจะช่วยแต่หลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านเป็นโตหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าหล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรล่ะนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอองเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝั่งเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งขู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉียหนึ่งอึ่งเทียนหัวหนึ่งเอียวเชี่ยนหนึ่งทั้งสามคนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้หลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ่งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเซาฮูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ่งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโลเฉียเห็นอึ่งเทียนหัวรบกับแต่หลุนเกรงว่าแต่หลุนจะจับอึ่งเทียนหัวไปได้โลเฉียก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ่งเทียนหัวรบแต่หลุนกับโลเฉียรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้น รบอยู่กลางทหารจะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็นสามหน้าหกมือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแหย่บาดเจ็บล้มตายไปอันมากโลเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแหย่เกียงจูแหย่จวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่เหยวเจียนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหล่หลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ่งเทียนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแหย่ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแหย่ก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองลิงฮับกับแต้หลุนครั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำและกระสาน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเจี้ยนกับโลเฉียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแหย่แม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจี้ยนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศกับเทพพยดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทักแก้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยดารักษาอยู่บนเชิงเทือน

0: น้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปทำโหยขุนตงขอยาซำฮ่องเต้กำไทยในประเทศพญาดาผู้ใหญ่ทั้งสามนั่นแหละนะครับพอได้ยานั้นมาจึงจะแก้ยาของหลิงงักได้เรามาช่วยป้องกันเมืองได้เอาไว้ทางนี้หวังจะมิให้หลิงงักเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องหลิงงักเข้ามาถึงเชิงกำแพงเห็นเราก็กลัวกลับไปค่ายแล้วเราจะลาท่านไปว่าแล้วเทวดาทั้งสองก็พาเทวดา 3,000 บันดาลให้เป็นลมปลิวหายไปขณะเมื่อเทวดาไปแล้วเอียวเจิ้นก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหวยหุนตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอียวเจิ้นเข้าไปเฝ้าซำฮ่องเต้เอียวเจิ้นก็คำนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไสกีเกิดความไข้ขึ้นมาหยกเต็งจินยินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไสกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินยินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตรงนี้บูอ๋องแล้วก็ทหารชาวเมืองไสกีจะได้รอดชีวิตกันเทวดาผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูแย่กับชาวเมืองไสกีก็จะพากันตายทั้งสิ้นเทวดาผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอวเจียน3 เม็ดแล้วก็สั่งเอวเจียนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเอียวเจียนพอรับยาแล้วก็คำนับลากลับไปที่เมืองไซกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นสาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลิงงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไขชาวเมืองไซกีหลิงงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต้หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไซกีนั้นเทวดามาช่วยแก้ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายคำขอตรงนี้แต้หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไซกีซาฮูยังคิดว่าแต้หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต้หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต้หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์ 4 คนกองละ 4,000ยกเข้าไปล้อมเมืองไซกีไว้ทั้ง4 ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินยกเต็งจินหยินเทวดาทั้งสองพอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไซกีเทวดาทั้งสององค์ก็ลงมาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่ยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเชียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจูแย่ก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเฉียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็หยกเต็งจินหยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินหยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้ง4 ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่าร้อยละ80เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพวกฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในห้วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

อีกหนึ่งนักรบวัฒนธรรมจากพุทธดอกบัวสหายเชี่ยวชาญผู้จากไปก็เหลือไว้ในความทรงจำจากบทเพลงที่มาแสดงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลยทำให้รู้จักบทเพลงโคนกาหลงจากสหายเชี่ยวชาญซึ่งก็มีชื่อจริงว่าสบายนาสบายเครือดีก็จากไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีงานในวันที่18จะเสียชีวิตเมื่อที่18เป็นที่ผ่านมาแล้วที่วัดป่าเลิศรังสีบ้านน้องกล้าวตำบลบุงคาอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เลือกมาเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนะผมก็อยู่ที่บ้านที่น้องแขมซอยเพชรเกษม79ก็ชุลมุนกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเหลือเวลาอีก4เดือนจากเกษียณราชการก็นะมีงานนะครับนอกเหนือจากที่จะไปภาคสารคดีที่ไทย PBS แล้วก็ซึ่งปกติก็ไปภาคอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมหนังแนวตั้งเป็นซีรีส์ต่างๆเขาจะได้นะครับให้มาทำในช่วงที่มีเวลาเขาบอกมีเวลาแล้วนี่นะครับเราต้องขอบคุณนะบุญชนะนะฮะที่ได้ติดต่อประสานให้แล้วก็เป็นนักพากย์นะครับที่พากย์เสียงแบบดังๆดาราดังๆหลายต่อหลายคนนี่นะครับที่พากย์ด้วยกันที่ไทย PBS เขาบอกว่าเขาติดต่อเอาไว้อยากให้คุณพินโยพากย์นานแล้วนะฮะนางแนวตั้งก็ไม่ได้ตอบรับเขาสักทีคราวนี้ก็เลยตอบรับที่จะได้มาทำงานกันในนะครับในช่วงเวลานี้ก็ได้ทำงานที่คิดว่าคงจะพอมีเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่น้องเขยคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองได้ขนมาให้คือเครื่องคอมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขนอุปกรณ์เรื่องการต่อเชื่อมเข้าไปทั้งไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกหลายต่อหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องโปรแกรมที่ใช้สำหรับการภาพภาพยนตร์แล้วก็อะไรอุปกรณ์อะไร CPU ที่ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมาแต่นี้ก็พลุงพลังอยู่ที่หน้าจอหน้าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับเต็มไปหมดก็เลยส่งไปให้คุณดูในไลน์ของทนดนตรีนะครับว่ามันชุลมุนชุลเกขนาดไหนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรให้มันเป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับเรื่องของ AI อะไรนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางกันไปในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤจิตรักกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณีภาเทียมแสนเตือนใจชนันเมืองหัสดินเทพหัสดินไนฟิยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ของทนดนตรีวันนี้ก็เพิ่งจะไปงานศพนะครับของสามีพี่ฟองสนานจามอนจันทร์นะฮะที่วัดสมิญนารีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณสูงสันจามอนจันทร์นะครับพี่หนุ่ยก็เสียชีวิตลงมันมีแต่ความสาวข่าวความเศร้าช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะให้ไว้ในเรื่องราวของบทเพลงนะครับทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านของการที่ศิลปินได้ทำงานทำหน้าที่กันมานะฮะแล้วก็ถนนดนตรีด้วยที่จะทำหน้าที่กันอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนข้างหน้าในถนนดนตรีไลฟ์ที่จะอีก3ครั้งที่จะมีศิลปินมาให้คุณได้ชมกันในวันที่26มิถุนายนนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวานแล้ววันนี้เจอพี่กอเขตด้วยนะครับเจอบุญระดมจิตดอนเจอพี่จิตพิสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนที่ทำงานด้านผู้สื่อข่าวที่อยู่กับเคยทำงานร่วมกันกับพี่ฟองสนานจามอนจันทร์อ้อพบกับท่านชวนหลีกภัยด้วยนะฮะชบท่านชวนหลีกภัยด้วยก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พี่กอเขตก็บอกว่าเดี๋ยวซ้อมกันให้เต็มที่เลยสำหรับคาราวานน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของ
วงคาราวานน้อยนะฮะเพราะว่าสมาชิกของคาราวานน้อยที่ตีกลองเป็นลูกชายของพี่ก่อเขียดจันทเลิศลักษณ์จากไทย PBS นะครับเพลงที่คุณขาวมาใน Google Form ของถนนดนตรีนะครับจากภูผาถึงทะเลครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3ทุ่ม27นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ว่าผมพิจารณ์รุ่งสมัยครับสรุปถามถึงคุณเมฆกันแก้วพี่น้องของเราที่อยู่ที่ลมสักว่าคุณเมฆลาออกไปแล้วเหรอหรือออกจากราชการแล้วเหรอครับก็เขาคงใกล้ๆจะไล่ออกกันแล้วครับก็ชอบไปตกปลาไปหาปลาหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะฮะงานการไม่ทำอยู่ที่รังสิตแล้วครับทำเป็นประจำห้องเครื่องส่งที่นั่นนะฮะก็รังสิตก็มีสถานีเครื่องส่งของเราก็อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบวิถีคนเพื่อชีวิตแบบนี้นะครับชอบแบบนั้นก็เลยไปอยู่ตามอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นั้นนะครับตามชายขอบอยู่แถวชายขอบนะฮะหาปลาหาเห็ดไปเรื่อยนะครับก็ยังอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มาถนนดนตรีเพราะว่าติดภารกิจอยู่เยอะนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการถามหาแล้วนะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกนะครับถ้าเกิน3ครั้งนะครับจะต้องถูกจำหน่ายออกจากนะครับจากถนนดนตรีนะฮะก็อันนี้เป็นกฎกติกาของเรานะครับผู้ฟังถามว่าจะ walk in มาได้ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วจองไม่ทันในวันที่26มิถุนายนก็มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดๆกันนะฮะยิ่งใกล้วันจะครบจำนวนที่จะได้อยู่กับคุณแค่อีก3ปีไอ้โทษอีก3เดือนสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็แออัดกันยังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวซ้อมก่อนรอบนี้ซ้อมนะวันที่26แล้ววันที่13กรกฎาคมรอบจริงนะครับแออัดแน่สำหรับคาราบาวแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีอีกนะฮะจะเอาใครอีกพี่เขียวมาด้วยไหมก็ครบทีมไปเลยนะครับก็คาราบาวชุดไลอัพเก่าเลยไหมฮะถนนดนตรีทำได้ใช่ไหมครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจะดราม่าเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะเรื่องการอะไรนะไม่เท่าเทียมเรื่องการจองแล้วมีแบบพรีเมียมอะไรครับให้สิทธิ์ของผู้ที่เคยเข้าชมมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยได้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาค้นดราม่าความเท่าเทียมอะไรกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันคือเราให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับทุกท่านแต่ว่าเรามีจำกัดอยู่เท่านี้แล้วก็เราต้องให้สำหรับผู้ฟังผู้ชมที่มาต่อเนื่องนะครับอันนี้ดูได้จากอะไรดูได้จากทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีนะครับมีบัตรนะครับที่แจกให้เป็นบัตรเข้าชมงานที่มีเลขที่นั่งแล้วก็เป็นแบนเนอร์เป็นโปสเตอร์ของงานที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบมาให้ทุกครั้งเนี่ยก็จะแจกให้ทุกครั้งเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ดูตลอดแล้วเราทางคุณรงศักดิ์นิยมทองก็ดูสถิติไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราจะมีสถิติลงไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับการเข้าจองที่นั่งแล้วก็มาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เคยขาดนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆไปนะฮะส่วนท่านที่จองแล้วนะครับไม่ได้มาเราก็จะให้คนที่เขาwalk in มาหรือว่ามาที่นั่งงานได้เข้าชมกันนะครับแต่ที่นั่งก็จะมีจำนวนแค่ 1,000 ที่นั่งนะครับส่วนที่จะเป็นของทางหน่วยงานก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่อนุมัติ โครงการของดนตรีให้เราทำงานได้นะครับก็จะเข้าชมแล้วก็แขกของศิลปินนะครับแขกของศิลปินแล้วก็รวมไปถึงผู้มีพระคุณของดนตรีอันนี้เราต้องให้ที่ดังไว้นะครับก็ไม่ต้องมาดราม่ากันเรื่องที่นั่งจับจองหรือเส้นสายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเลิกคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาแถววินประชาสงเคราะห์นะฮะมีปัญหามากนะครับครับหรือไปหาพี่ตชด.ของผมนะฮะเดินทางกันนะครับในช่วงเวลาของดนตรีนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มของ Google Form ไว้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับร้อยบุพผานะครับแล้ววันที่26เนี่ยจะมีที่หน้างานจะมีเสื้อของคารวาลแล้วก็จะมีหนังสือของป้อมเจริญกรุงเนี่ยนะครับมาจำหน่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้างานสำหรับดนตรีไลฟ์ที่จะมีขึ้นอีก3ครั้งสุดท้ายนะครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยทางป้าหมายคลอง8บอกว่าเสียดายเสียงยังกังวานอยู่จะ60แล้วเหรอนะฮะก็ใช่ครับอีก4เดือนนะบอกไม่อยากให้ไปเลยครับบอกไม่อยากให้โดนปลดเลยบอกเฮ้ยใช่ผมเกษียณไม่ได้โดนปลดเขาก็เสียดายนะครับก็ที่โทรมาทาง0816346452ก็ถ้าทำถนนดนตรีทางวิทยุต่อที่ทางสถานีให้ดำเนินการดำเนินการอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีทางถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยที่มาชมฟรีทุกเดือนละครั้งจะหยุดวันนี้พี่กอเขตก็บอกว่าเสียได้อยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อแต่ว่าคือก็ทางผู้บริหารท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองบิ๊กเนี่ยท่านก็อยากให้ทำต่อแต่มันไม่ได้แค่เรื่องของการแค่สั่งการว่าทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะครับและเรื่องคนที่จะต้องทำโครงการที่เสนอผ่านเรื่องราวของการอนุมัติโครงการการจืมเงินการจัดซื้อจัดจ้างการทำเอกสารราชการต่างๆทั้งหมดนี่นะครับซึ่งคุณวีรักษ์รุ่งสมัยภรรยาผมที่เป็นผู้ในการส่วนใจสิ่งในประเทศเนี่ยก็ช่วยทำงานอยู่แต่ว่าก็ระยะหนึ่งเขาก็ต้องไปทำหน้าที่เติบโตขึ้นไปทำในหน้าที่อื่นอีกแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำงานให้เนี่ยเขาก็เหนื่อยกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นๆอีกแล้วโดยเฉพาะผมเองก็จะเป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนอยู่กับภายในซึ่งเมื่อตอนอยู่ภายในแล้วอย่างพี่ๆน้องๆอย่างคุยกันได้นะครับยังสามารถที่จะประสานงานได้แต่พออยู่ข้างนอกแล้วเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหัวโขนตำแหน่งหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เราเคยมีก็จะต้องหมดไปตามวาระนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยงานได้นะถ้าเกิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เข้ามาแล้วก็ถ้าโครงการมันสามารถที่จะเดินหน้านั้นต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำงานและเข้าใจในทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภายในจะมีคนทั้งนอกที่มาช่วยงานอยู่อย่างเช่นอย่างน้องเขยนี่นะครับคุณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องทางด้านเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่ปัญหาที่ผมโลเทคที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้จะไปติดตามอะไรขึ้นมาแต่ก็จำเป็นต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์เราก็รู้ว่าใครทำงานด้านใดที่มีศักยภาพเราก็ให้เขาทำงานตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะงานออกแบบโลโก้แบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆที่คุณวสันต์วงสว่างทำงานมาให้หรือว่าคุณโดมที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่ทำโปสเตอร์แบนเนอร์ทำอินเจกทำป้ายเนี่ยมาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมา3ปีแล้วผมก็เกรงใจมากเหลือเกินว่าตอนนี้ก็ลีก2ครั้งที่จะต้องรบกวนเพราะว่าป้ายแบนเนอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นแต่เรามีงบประมาณทั้งนี้ทางราชการจำกัดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะทำงานให้เราได้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปแล้วก็ได้มีสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะได้มาชมแล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนผ่านมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก3ครั้งทั้ง3ครั้งจะเป็นครั้งที่เก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจำไม่ว่าจะเป็นนางหงาคาราวานกับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเต็มวงกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีในเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายกับมาริโอน่าเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนกันผมกำลังรออยู่ว่าจะเชิญใครต่อใครมาบ้าง ก็ติดตามกันได้ในทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 kHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศเพลงที่คุณได้ฟังได้ขอกันมาผมก็จัดให้แล้วครับทั้งเก่าเอาร้อยบุพภาและขอโกดำมาด้วยครับก็จัดให้ในช่วงหลังของทนดนตรีในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกก็เดินหน้าถ้ากระบาวมานี่เราหักหลังบรรดาคอเต้นทั้งหลายด้วยเพลงเบาๆแบบลมพัดใจเพลเหมือนคอนเซปต์ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกันดีไหมครับก็เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวกลัวไม่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอมาจากป้าไหมคลอง8นะครับปงตาหลองจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิณเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
6: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ในเพจของฮับศิริรุตหมื่นจิตลูกสาวครูสันสมพงษ์หมื่นจิตผู้ล่วงลับไป20ปีแล้วบอกว่าวันพ่อวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาปีจำไม่ได้พ่อโทรมาบอกว่าพ่อพาเด็กๆกะเหรี่ยงจากอุ้มผางร่วมเกือบ100ชีวิตมาแสดงบนเวทีที่สนามหลวงเนื่องในวันพ่อคนอุ้มผางรับชมทางทีวีอย่างใจจดใจจ่อเพราะจะได้เห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงการเฉลิมพระเกียรติเด็กๆในชุดกะเหรี่ยงยืนต่อแถวเพื่อขึ้นเวทีเวลาถ่ายทอดสดรายการอื่นดำเนินอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อก็ไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือกายหน้าผากเราก็ไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อให้ทุกคนรู้จักอำเภออุ้มผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิปพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆ เพราะตอนกลางวันได้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเหงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544ศิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้ระลึกนึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังระลึกนึกถึงการจากไปของ25ปีของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางโทรเอาไว้กับทางลมศักดิ์ทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของการฟอร์มการขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณงิ้มอารยาอนันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณงิ้มอารยาอนันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแล้วคุณเมย์บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลิดเพลินเจริญใจกันทุกๆคนมวนชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพินโจรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแฉมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาคซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้กับอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็ควรจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอครับเพราะว่าไม่ได้ภาคมานานแล้วนะฮะเราได้ภาคแต่สารคดีหนังก็ไม่เคยได้ภาคมาตั้งแต่ที่ช่อง3เขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับเราก็ไม่ได้ภาคหนังเลยภาคก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะครับหรือว่าStar Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็ไปภาคๆแล้วก็จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452นะครับทั้งสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับเนี่ยผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับเจ้าควายน้อยนะฮะแล้วก็ชาวนากันนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันนะคือชาวนามันยังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนาครับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอกันมาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แบบฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวหนึ่งเรื่องถ้ามาข้างหน้างานแล้วกลัวว่าเต็มเนี่ยนะฮะจะทำยังไงก็ทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะฮะคือประมาณที่จองไว้พันหนึ่งก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่นั่นเย็ดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานกันแล้วกันนะฮะโอ้ที่หลาดใต้หนวดก็ส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเกะอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่าย2รัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลักใต้โนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมถึงได้เดินทางไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับลอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีรีส์ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาเลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกนกพงศ์แล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วตัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อคราวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลัดใต้โนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้แล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดแล้วทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26มิถุนายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่ายังสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่

เล่นเสร็จที่ดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยแล้วก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็คงจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเพราะต้องเดินทางก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาปีที่2ของทนดนตรีกันแล้วก็มีผู้ฟังก็ถามกันไม่ใช่ผู้ฟังคือเจ้าหน้าที่ของทีมทางช่อง MBT ก็ถามกันว่ามาได้ยังไงติดก่อกัน2ปีในงบประมาณของราชการเพียงแค่เท่านี้นี่นะฮะวงละ 60,000 บาทก็บอกว่ามาได้สิถ้าเราออกไปทำงานร่วมกันกับเขากับศิลปินหรือว่าสังคมออกไปทำงานให้เขาเห็นว่าเราได้ทำงานจริงๆกับการรับใช้มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนตรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกเหรอฮะใกล้แยกหมอหมีเจริญกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ละข่าวในไลน์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวหลายฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่สองกับเพลงแดดสุดท้ายมาริโฮน่าปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโฮน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับทนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของทนดนตรีก็มาริโฮน่าจะมาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโฮน่านะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายอำลาทนดนตรีและผมก็เกษียณราชการในปีนี้แต่สุดท้ายครับแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 น.พระตีกองเพลงตําตําตําตําตําเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีนึงน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปนั้นจะบ้าชื่อกันนักอะแค่ไหนว่าอย่างไรจีเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีเซลเพลงป๊อปไก่เพลงโคราชลองแงงหนังตะลุงลิเกป่าไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
3: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พัชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 น.เอกวาดอร์พบกัวราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม F เวลา 11:00 น.ตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นศิลปินที่ช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเราคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนามีผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านใน LINE ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ใน LINE ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้ดันมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำปอชิตาก็ใช่ครับก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่นๆ YouTube นี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดแล้วเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนังหงาในวันที่26นี้ที่นังหงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากซาวด์เช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องที่น่ารักทุกน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบเจอกันทางถนนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนาวุฒิกบไมโครและอินบุดโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นังหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 MHz ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลศบอกตกสาวชายชนะแคนาดาฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็จะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังกับคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับสักครู่น้องเคยเขาคุณน้องศักดิ์มียมทองก็ไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัศดรสินเนี่ยแหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัศดรสินตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาศาลใจไทยสุดใหญ่ใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสะพานสารสินก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้จะมีฉากอะไรต่างๆของความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเหว่ากับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าไทยบรอนซ์ทองแดงมาร่วมงาน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้ง
ระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งนะตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตรีไลฟ์ครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและเดี๋ยวจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3:00 ถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะรับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลเออได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เลยอีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุ่มมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็บันได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยพอดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีเราก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มเราจะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งมาหลายแล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ40ประท่านแล้วก็เดี๋ยวซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตทุนดนตรีไลฟ์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลจากบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทั้งกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติแล้วก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่หน้างานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะฮะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับครับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยที่เดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันธุ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาดใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวได้แต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือเหมือนจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านข้างไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรหมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

อาจารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

ท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับอ๋อคาเฟ่มันต้องคาเฟ่ poetry พอดีผมพินผิดเข้าไปจะเปิดเพลงวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่ poetry เป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประ

เสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจนันวสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนพรบรรจัยควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเวลาทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นไปในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามเข้ามาในรายการนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสงสัยในประเด็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกันเข้ามาถามโดยคำถามเนี้ยก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราก็จะมาคุยมาตอบกันในทุกวันอาทิตย์โดยช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ก็จะเป็นทางจดหมายก็ได้นะหรือว่าที่เว็บไซต์หรือไปที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือทาง YouTube Channel ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดรอปเป็น Inbox ได้เป็นคอมเมนต์ได้เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทางคุณเตือนใจนี่แหละเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาตอบคำถามกัน
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคำถามหลากหลายเลยนะเจ้าค่ะก็เก็บรวบรวมกันมาจากทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ตาม Facebook บ้างลูกศิษย์ลูกหาถามมาบ้างนะเจ้าค่ะคำถามแรกจะถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินมากมายแล้วเราก็จะทำบุญทำทานตามจิตศรัทธาของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มันอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนโอเคน
0: ะ
1: คือถ้าเราไม่ต้องการจะไปนิพพานไม่ต้องการจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เข้าใจมั้ยก็จะตระหนี่เอาไว้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนําให้ให้ทานเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขความดีประเด็นคือมันไม่จําเป็นคําว่าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นให้ทานนะแต่ไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะให้ทานได้ฟังให้ดี
0: เจ้าค่ะ
1: คุณมีเงินไม่มากมายคุณก็ให้ทานได้โอเคนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรถึงจะให้ทานได้แต่คุณมีเงินไม่มากมายอะไรคุณก็ให้ทานได้ข้อนี้จำเป็นโอเคนะจำเป็นต้องให้ทานแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไร
0: ค่ะ
1: ท่านจึงสอนเรื่องวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์ต้องทำใน4หน้าที่ไม่ได้เคยระบุเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเป็นดอลลาร์เป็นเงินกี่บาทกี่บาทเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้คือมันเพียงแต่ระบุหน้าที่เอาไว้ถ้าเงินหมดไปโดยไม่ได้ทำ4หน้าที่เนี่ยโอ้นั่นคือไม่ดีคือมันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องไปผิดที่สี่หน้าที่นี่จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากคือเอาหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือถ้าเรามีความยึดถือผิดใช่ไหมเรามีความยึดถือคือตัณหาในลักษณะที่เข้าใจไปอย่างเงี้ยพอพลาดคลาดเคลื่อนปุ๊บมันก็จึงปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นหลักไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วยเงื่อนไขของเงินทองนั้นซึ่งอันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตในที่พูดถึงหน้าที่ของการเงินว่าพอเรามีเงินจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้าคุณมีพอกระซับเนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้โทษของมันอันนี้โทษนั้นต่ำซามคือบางทีเราก็ลุ่มหลงได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้จ่ายได้ซึ่งการใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ว่าน้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายใน4หน้าที่นี้ได
0: ้ค่ะ
1: 4หน้าที่อยากจะทบทวนสักหน่อยหนึ่งนะก็คือ
0: ค่ะ
1: 1ในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยง คนอื่นอะไรต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าจะแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยรวมถึงการจ่ายซัพพลายเออร์การจ่ายเงินลูกน้องการใช้จ่ายในตัวเราเองครอบครัวอะไรต่างๆสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งถ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นคร่าวๆสองส่วนคือ 50% ถัดมาอีกในการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงเก็บไว้ในรูปแบบเงินสดหรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆพูดง่ายๆก็คือลงทุนนั่นเองบางคนก็จะลงทุนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เก็บเงินสดเก็บเป็นทองคำบางคนก็เก็บเป็นหุ้นบางคนก็เก็บไปในรูปแบบอื่นๆเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมีเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองในหน้าที่ที่สองเข้าไปหน้าที่ที่สองเนี่ยใช้ส่วนเดียวใช้ส่วนเดียวคือถ้าจะตีอาจจะ 25% นะส่วนหน้าที่ที่3และ4เนี่ยเป็นลักษณะการให้เป็นลักษณะการให้โดยให้ในหน้าที่ที่3เนี่ยให้แบบสงเคราะห์คนไหนคนดีคนไหนคนที่เขาขาดแคลนเราช่วยสงเคราะห์เราควรจะช่วยสงเคราะห์เขาให้เขาโอเคนะเช่นมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ช่วยซื้ออาหารบ้างคนชราเอาซื้อยาบ้างหรือว่าช่วงนี้โควิดเอาซื้อ PPE ให้หมอนี่คือหน้าที่ที่3ช่วยเหลือสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์กันในทุกด้านเลยคนที่เขาอนาถาตายไปแล้วไม่มีการจัดงานศพเอาเราช่วยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งช่วยซื้อลงศพให้อย่างนี้หรือว่าช่วยมูลนิธินั้นนี้อันนี้คือหน้าที่ที่3คือการสงเคราะห์ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยทำเพื่อหวังเอาบุญทำเพื่อหวังเอาบุญก็ต้องทำในเนื้อหนาบุญทำเป็นหน้าที่ที่4เพราะใน4หน้าที่เนี้ยแค่นี้เองไม่เกินไปจากนี้ถ้าเกินไปจากนี้นะที่มันจะพลาดเนี่ยเช่นคุณคิดว่ากินเหล้านักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้อันนี้เป็นหน้าที่ที่1อันนี้คือผิดหรือคิดว่าเล่นการพนันเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งอันนี้คือผิดคือมันไปไม่ถูกทางแล้วหรือว่าอบายมุขอื่นๆต่างๆความงมงายเราใช้จ่ายไปให้ไปให้ไปในคนเพื่อนที่ไม่ดีแต่นี่ว่าเราจะเป็นการสงเคราะห์แล้วให้เกิดเป็นกันเลยในมิตรเรากับได้มิตรชั่วมิตรไม่ดีลักษณะการใช้จ่ายไปในการงมงายก็ผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะคุณจะใจเนื้อไหมทำให้ เราเพ่งสนใจไปที่ตัวมูลค่ามากกว่าหน้าที่ที่สำคัญ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เขาก็จะยกมูลค่าถูกหลอกเท่านี้ไอ้พอเราเขาโฆษณาเรื่องมูลค่าตัวเลขกันมากขึ้นเราก็จิตใจเราก็เลยน้อมไปอย่างนั้นแต่ประเด็นสำคัญมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่างหากหน้าที่ที่เราจะต้องทำสี่หน้าที่นี้ซึ่งคนที่แบบว่าต่อให้ได้ข้าวแรงขั้นต่ำเท่าไหร่300 บาทไหมคุณตื่นใจเดี๋ยวนี้วันนี้
0: เจ้าค่ะ300 บาทอย่างต่ำเจ้าค่ะ
1: มันน่าจะมากกว่านั้นทุกวันนี้มันน่าจะมากกว่า300
0: เจ้าค่ะ
1: ตีซะว่า300ก็แล้วกันนะแล้วใน300 บาทคุณได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องอบายมุขกินเหล้าเรื่องการพนันอะไรต่างออกไปให้หมดเลยนะแล้ว300 บาทเนี่ยถ้าเราจะจัดแจงใน4หน้าที่นะคุณใจก็ยังทำได้นะใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันได้น้อยไม่เหลือเก็บมันไม่ใช่เอาไหมเราเก็บเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เราจะเก็บ 10% 5% ก็แล้วแต่เราเก็บโอ้ฉันมีรายได้น้อยฉันให้ทานไม่ได้คือคุณให้บาทหนึ่ง2 บาท10 บาท20 บาทได้ทั้งนั้นไงแต่ขอให้มีหน้าที่นั้นขอให้มีหน้าที่นั้นเพราะอะไรคุณหนุ่ยใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้ระลึกถึงเนี่ยจิตใจของเราได้ระลึกถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระลึกถึงเลยเช่นโอ้ยข่าวนี้ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็จ่ายหมดเลยจิตใจไม่ได้มาระลึกถึงในการที่เราจะให้อะไรเลยใช่ไหมตรงนี้คือความตระหนี่ล่ะความตระหนี่แต่ว่าเจียสักบาทนึงให้เก็บใส่หยอดกระปุกไว้มึงบาทเดียวนั่นน่ะแต่ว่าจิตใจคุณน้อมไปนึกถึงไงเข้าใจไหม
0: อืมใช่ค่ะ
1: พอเราจิตใจเราน้อมไปนึกถึงโอ้ยนั่นบุญสำเร็จแล้วเลยบุญสำเร็จแล้วเลยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไรทีนี้กิเลสมันจะเอาเราสองทางเหนื่อยไหมว่าโอ้ยฉันทำนิดเดียวเนี่ยกลัวจะได้บุญน้อยก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าก็เลยแบบเหนียวเอาไว
0: ้
1: เราจะทำ พอจะทำน้อยก็ถูกมันขวางก็เลยไม่ทำไม่ทำความตนีก็ยังอยู่นั่นแหละเห็นไหมคิดว่าจะทำก็ฉันจะทำมากๆถึงจะค่อยทำมันก็ห้ามไว้เลยเห็นไหมมันก็ถูกกิเลสมาบังทั้งด้านหน้าบังทั้งด้านหลังก็จึงตกไปในร่องของมันคือไม่ทำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะไม่ถูกแต่น้อยเราก็ทำมากเราก็ทำได้น้อยเราก็ทำได้เห็นไหมคือต่อคอให้มีหน้าที่ในสี่หน้าที่นี้ต้องมี
0: เจ้าค่ะ
1: ถึงจะเรียกว่ามีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำในสี่หน้าที่ถ้าสี่หน้าที่นี้เราบกพร่องเงินเนี่ยมันจะอยู่ไม่ยืดแล้วก็เราจะกลายเป็นทาสของมันเราจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินแต่เงินนี่ใช้เราอย่างสมมติว่าเราตระแวงสี่หน้าที่ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้คิดถึง2หน้าที่หลังหรือ3หน้าที่เอาคิดแต่1และ2เงี้ย3หน้า2 33และ4หน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยคิดไม่ถึงไอ้ส่วนที่เราคิดไปไม่ถึงนั่นน่ะคือเราไม่มีไงสมมติคุณมีล้านนึงแต่คุณให้ไม่ได้ล้านนึงเนี่ยล้านนึงคุณไม่มีเห็นมั้ยแต่ถ้าคุณมี1,000 นึงแล้ว1,000นึงเนี่ยคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ได้หมดเราจะเหลือให้แจกให้คนอื่น100นึง200แล้วแต่ที่เหลือเราเก็บสะสมไว้อันนี้เราใช้จ่ายแบ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลดความตระหนี่ลงไปส่วนที่เก็บเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนละการตั้งจิตคนละแบบนะ
0: จ้าค่ะ
1: การตั้งจิตคนละแบบนั่นน่ะคือความจำเป็นที่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในสี่หน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนั่นเองโอเคไห
0: มจ้าค่ะ
1: เจ็บบาท
0: สาธุเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทำบุญมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเราทำอันนี้ด้วยใจบุญจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: และยิ่งทำกับเนื้อนาบุญโยมคิดว่าก็ยิ่งจะดีไปใหญ่เลย
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วการทำการให้เนี่ยเราทำด้วยจิตที่แบบไม่ได้หวังจะเอาคืนไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำด้วย
0: ไม่ได้ทำบุญเอาหน้าใช่ไหมเจ้าคะคือทำด้วยจิตที่เราอยากทำบุญ
1: ใช่ใ
0: ช่
1: แต่ทำบุญด้วยแค่หวังว่าเป็นการปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันดีแล้วก็เป็นการปรุงแต่งจิตต่อขึ้นไปก็จะเป็นการได้บุญที่สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สาธุเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะพี่อยู่เคสหนึ่งนะเจ้าค่ะยืมเคยได้ยินรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่ท่านเนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหูจะไม่ดีเลยจะแบบหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปหาคุณหมอพระหมอพระบอกว่าที่คุณแม่หูตึงหูไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าใครมาบอกบุญท่านก็พยายามไม่ฟังไม่อะไรไม่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากทำบุญอันนี้มันเป็นไปได้พระเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อาจจะเคยเจอคนที่หูตึงแล้วด้วยเหตุอย่างอื่นคือเพราะว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะแต่อาจจะเป็นจากการที่ว่าอย่างสมมติคนนักรบทหารไปรบในสงครามเกาหลีหรือสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบอยู่ในดวงระเบิดบึ้มบ้ามบึ้มมาหูกลับมาคุณก็หนวกคุณก็ไม่ค่อยได้ยินเอางี้คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานหรือเปล่าหรือไงมันก็เกิดจาก
0: มันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุถูกไหมเจ้าคะ
1: เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเพราะในการฟันธงโดยส่วนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทำก็จะต้องแจกแจงเอาไว้ให้แล้วเรื่องการทำกรรมอันนี้ได้ผลอันนี้เป็นวิสัยของการให้ผลของกรรมซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพราะในความที่ว่าหมอดูหรือพระหรือใครก็ตามที่จะดูได้เนี่ยท่านมีความสามารถในข้อนั้นไหมแต่ว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่มีไม่ทราบเราก็บอกได้แค่หลักการตามนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามก็ถัดไปนะเจ้าค่ะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมากกว่าผู้ชายเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์คิดว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าการทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากัน โอเคนะความสนใจหรือว่าจิตใจของคนที่จะน้อมมาในทางกุศลคือสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งชายหญิงก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะการที่ว่าคุณจะ take action ได้อาจจะไม่เท่ากันโอเคนะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยภาระความรับผิดชอบทำให้การปรากฏตัวไปในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเพศแต่ว่าโดยคิดว่านะความสนใจต้องเท่ากันแน่ผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนตัวของพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะความสนใจดูอย่างผู้หญิงที่เขาไม่สนใจธรรมะมีไหมมีเยอะแยะที่แบบแต่งตัวอย่างเดียวเน้นเรื่องกินเรื่องดื่มก็มีผู้ชายที่กินดื่มนั่นน่ะเขามีความสนใจธรรมะไหมบางส่วนก็มีเพราะมันก็บางทีอาจจะดูโดยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่คิดว่าสนใจเนี่ยสนใจอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะเนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือการกระทำอาจจะทำได้ไม่เท่ากันก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงจะทำได้มากกว่าจะ take action ได้มากกว่าผู้ชายจะ take action ได้น้อยกว่าทีนี้อย่างไรก็ตามรายการที่เราจะแบ่งเป็นเพศแล้วเหมารวมโอเคนะการกระทำแบบนี้มันจะประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นการเหมาไงว่ากลุ่มนี้เท่านั้นต้องเป็นคนถ้าสมมติเราจะไม่แบ่งตามเพศเราจะแบ่งเป็นตามประเทศได้ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ย racist เดี๋ยวนี้เขามีกระแสอะไรคุณเดือนใจแบ่งชนชั้นเนี่ย
0: แบบเชื้อชาติ
1: พวกนี้เอเชียนะพวกนี้ยุโรปนะพวกนี้ยิวอย่างเงี้ยแล้วยิวจะต้องได้เอเชียไม่ได้ยุโรปดีคือคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลิงเนี่ยไม่ใช่ลิงเจ๊กๆนะแต่ลิงแบบแบ่งเป็นฝ่ายซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแบ่งเป็นฝ่ายทำลายตัวตนอยู่แล้วเข้าใจไหมทำลายความเป็นหญิงเป็นชายทำลายความเป็นชาตินั้นชาตินี้ทำลายความเป็นกษัตริย์ทำลายความเป็นพราหมณ์ทำลายความเป็นคนชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วจะไปเอาตัวตนในความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นมันเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางหญิงชายไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้คือต้องมองให้ลึกเข้าไปว่าเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งว่าหญิงชายปุ๊บคุณก็แบ่งชนชั้นได้พวกนี้คนบ้านนอกพวกนี้คนกรุงเทพพูดอย่างนี้เขาก็เคืองแล้วพวกนี้การศึกษาต่ำพวกนี้การศึกษาสูงเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดไม่ได้มันคือพูดได้อยู่ตามกิเลสเข้าใจไหมแต่แล้วจะเกิดประโยชน์ไหมเราเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเรื่องของวันหน้าอย่างนี้เป็นต้นวันหน้านี่มันยิ่งกว่าเพศชายเพศหญิงอีกแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอะอย่างเช่นว่าธรรมดาแล้ววันหน้าพราหมณ์กับวันหน้ากษัตริย์เนี่ยจะได้รับการยกย่องวันนาเวกสูตรเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพสองวันนั้นนี่คือโดยทั่วไปแต่ว่าอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขแบบนั้นไม่เป็นเงื่อนไขว่าเป็นวันนาอะไรเพศอะไรเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศทำก็ต้องได้หมดเหมือนกันควรจะสนใจตรงนี้ควรจะสนใจในมรรคในปฏิปทานี่ตรงนี้สนใจตรงนี้แล้วจะชายจะหญิงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพียรพยายามที่จะขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะก็ได้กราบนมัสการเรียนถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความเพียรขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะ
1: สำหรับพระอาจารย์ก็ต้องมีกัลยาณมิตรคือแน่นอนนะวิธีการเรียนขับรถนะที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปขับรถก็ใช่ไหมคุณจะอ่านตำราแล้วคุณจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้วิธีเรียนขี่จักรยานได้ดีที่สุดก็ลงไปหาตามร้านหนังสือดูซิมันมีตำราสอนขี่จักรยานหรือตำราสอนว่ายน้ำไหมไม่มีนะไม่มีก็คุณก็โดดลงน้ำเลยคุณถึงว่ายน้ำเป็นคุณก็คล่อมกับจักรยานนะคุณถึงจะทำเป็นแล้วเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมตอนแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คุณก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหรือว่าวิริยังบอกไว้ จะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําอ่ะเราก็ยังได้ความเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทําถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอาให้เราเทคแอคชั่นได้ยังไงเราก็ทําได้มันต้องมีศรัทธาม ันต้องมีศรัทธาจะไม่มีศรัทธาได้บางทีก็ต้องมีคนชักชวนมีคนแบบแนะนำกับมาจุดนี้คือกัลยาณมิตรม
0: ี
1: กัลยาณมิตรเช่นอาจจะแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ในความเลื่อมใสที่ท่านจะเมื่อท่านบอกสอนแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นท่านบอกเอ้าคุณนั่งสมาธิคุณเดินจงกรมเราก็ทำเราก็ฟังจุดนั้นความขยันมันมาโดยอัตโนมัติเลยเราคุณมีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนชักชวนกันไปทำอยู่ทุกวันทุกวันมีกลุ่มที่ว่าทุกสัปดาห์จะมารวมกันนั่งสมาธิโอ้ยเขาวันนี้ขี้เกียจหน้าไม่อยากจะมาแต่เขาก็โทรชวนนั่นนี่ไปก็ไปเนี่ยมันก็เกิดการทำสม่ำเสมอได้หรือว่าในครอบครัวกันเองภรรยาทำสามีทำก็ชักชวนกันไปชวนลูกด้วยสวดมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิอันนี้ก็มีกัลยาณมิตรนี่คือประการที่หนึ่งนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กรณีนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้อย่างนั้นข้อที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธาศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ว่าแบบความงมงายความเชื่อนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ศรัทธาคือความมั่นใจก็มั่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแต่จะพูดยังไงดีอ่ะสมมติว่าคุณจะมาอุดรธานีสำหรับคนที่ไม่เคยมาอุดรธานีขึ้นเครื่องบินแล้วโอ้กลัวติดเชื้องั้นคุณขับรถก็แล้วกันสมมุตินะคุณก็ขึ้นรถแล้วคุณก็ขี่ขับมาตามทางถนนนี้แต่ไม่เคยมาเลยนะแต่เขาบอกป้ายนี้ทางนี้ไปอุดรแต่ไม่เคยไปนะแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนก็ใช่ป่ะคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงบางคนติดป้ายหลอกๆเอาป้ายแบบทำจากกระดาษ A4 มาปะไว้โอ้อันนี้ไม่ใช่ทางแน่นอนแต่มันต้องเป็นป้ายจราจรป้ายของกรมทางหลวงมาปะไว้นี่เราค่อนข้างมั่นใจได้ก็อย่างเรามีความมั่นใจได้ว่าทางเนี้ยถูกซึ่งความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธานั่นเองศรัทธาในอะไรในที่เราพูดถึงก็ถามว่าคุณทำสมาธิทำความเพียรทำไปทำไมทำไปทำไมเอาทำก็ต้องหวังผลดิใช่ไหมคือแบบเราจะทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆชิวๆเย็นๆไปสังกตาอยู่ที่เดิมไม่ใช่เหมือนคุณปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วหวังผลโอเคนะผลในที่นี้ของการทำสมาธิคืออะไรผลนั้นแรกคือโสดาปัตติผลไงเราต้องหวังผลตรงนี้ทำสมาธิเนี่ยมาเอาความสุขในสมาธิต้องหวังผลคือท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้4อย่างคิดว่าเราจะเจอเรื่องนี้ในหมวด4ในข้อต่อไปช่วงของ
0: okay.
1: กุฎไว้ในพระไตรปิฎกนะ4อย่างว่า okay. เราเนี่ยไม่หาความสุขจากการฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขจากการพูดโกหกแล้วมีความสุขจากการประพฤติผิดในกามแล้วมีความสุขหรือว่าจากการดื่มสุราแล้วมีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นโอเคนะ4อย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปหาความสุขอย่างนั้นแต่หาความ okay. สุขจากสมาธิในขั้นที่1หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่2หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่3หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่4คุณทำความสุขตรงนี้ก็คือพูดถึงว่าคุณจะต้องขยันทำสมาธิไงปฏิบัติธรรมทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะให้ความสุข4อย่างนี้ความสุข4อย่างเนี้ยเอาแบบว่าตัวมันเลยเนี่ยก็ยังสูงกว่าความสุข4อย่างแรกนั้นเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขหรือเราพูดโกหกแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขนั้นน่ะหยาบความสุขนั้นน่ะไม่ดีความสุขนั้นน่ะมาซึ่งความทุกข์ต่อไปถ้าต่อไปเหมือนคุณกินเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษตอนกินเนี่ยมันก็อร่อยอยู่หอมอยู่แต่พอพิษมันออกฤทธิ์แล้วน้ำลายฟูมปากตาย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในขณะที่สมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยตัวมันเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีทุกโทษภัยน้อยมีคุณประโยชน์มากมากตรงไหนคุณทำสมาธิต้องหวังผลสี่ขั้นต้องหวังผลสี่ขั้นไม่เอาความสุขจากกาม4อย่างใช่ไหมแต่เอาความสุขจากสมาธิ4อย่างเพื่อหวังผล4อย่างนั้นผลในที่นี้เรากำลังพูดถึงอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลหวังผล4อย่างนี้
0: ใช
1: นี่คือผลที่เราจะต้องการจากการทำสมาธิเอ้าผลอย่างนั้นแล้วยังไงนะโอ้ยผลอันนี้มันมากเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันดีกว่าเงินทองเอาถ้าเปรียบเทียบนะอย่างคุณเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เรียกว่าทรัพย์7ประการได้ฤทธิ์4อย่างครอบครองแว่นแกว้นทั้ง4ด้านเนี่ยมันยังไม่สู้กับคนที่ได้โสดาบันเดียงก็4เลยนะ1ส่วน16เนี่ยไม่เท่าเป็น16เท่าเพราะการได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเลิศหรูอลังการกว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าการทำสมาธิแล้วมันจะไปได้โสดาปัตติผลหรืออะไรผลพวกนั้นนะ
0: โอเค
1: ตรงนี้แหละถ้าไม่ค่อยมั่นใจมันจะไม่ไปทำแต่ถ้ามั่นใจว่าต้องได้แน่นอนโอ้แล้วคุณจะนอนต่อไม่ได้แล้วตีสองรู้สึกตัวปุ๊บนึกถึงโสดาปัตติผลต้องลุกขึ้นทันทีคือมันจะไปรออะไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปทันที
0: เพราะว่า
1: เราเข้าใจว่าผลนี่มันยิ่งใหญ่มากคุณเห็นผลความที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความมั่นใจว่าทางนี้นี่ไปได้แน่นอนทางนี้ไปได้แน่นอนคำว่าทางนี้ไปได้แน่นอนหมายถึงว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยจะพาไปสู่ผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยเราไม่รออะไรเราจะรีบเดินไปทางนั้นทันทีศรัทธาเนี่ยจึงเป็นกำลังให้ความเปลี่ยนศรัทธานี่นะศรัทธาเป็นกำลังให้ความเปลี่ยนตรงนี้จึงเป็นพละเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเพิ่มศรัทธานี้ได้ไงจะมาเราจะเพิ่มศรัทธาได้ไงก็เลยนิมิตช่วยได้หรือแม้บางทีเราก็ศึกษาความรู้ที่สุดาปฏิบัติมันเป็นไงเนาะเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะนี่อารันตผลนี่เป็นยังไงเนาะเอาคุณก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนั้นเปรียบเทียบไว้ยังไงไงพอเรามีความรู้เรื่องผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วทางมันก็มีอยู่คือมันไม่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่คุยไว้กับสุปัฏฐปริภาชกนะคุณใจตอนก่อนการปรินิพพานเนี่ยเวลานกมันบินไปทางไหนนกมันไปไหนเนี่ยเราไม่เห็นรอยมันนะเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรถยนต์เราวิ่งไปสมมติว่าเกวียนไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยมันไปได้
0: มันมีรอยเกวียน
1: ช้างไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยเท้าช้างเดี๋ยวถ้ามีรอยอื่นปนคุณไม่เอารอยเท้าม้าคุณไม่เอารอยเท้าเสือคุณเอารอยเท้าช้างคุณยังตามรอยมันอะไปได้เข้าใจไห
0: ม
1: ว่าตัวมันจะอยู่ที่ไหนตัวมันจะอยู่ที่ไหนร่องรอยเนี่ยมันยังมีอยู่ไงเข้าใจไหมร่องรอยของความที่ว่าได้ผลต่างๆเหล่านั้นมันยังมีอยู่ในความที่ว่ารอยนั่นแหละก็คือมรรคแปดเนี่ยแหละเป็นร่องรอยเป็นทางให้ถึงได้หรือไม่ถึงไม่รู้เป็นยังไงแต่รอยมันมีอยู่ตัวช้างเป็นยังไงแต่รอยมันอยู่เกวียนเป็นยังไงใหญ่ไหมรอยมันอยู่เข้าใจไหมมันไม่เหมือนไปหานกซึ่งมันหายากคือมันไม่มี
0: มันไม่มีรอยเท้าม
1: ันไม่มีรอยคุณจะมองไปทางไหนมันไปทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้แล้วนี่คือเปรียบเทียบมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนไปหารอยนกในอากาศคือมันจะหาไม่มีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้ว่าใครอ่ะแต่ว่าในคำสอนใดที่ไม่มีมรรคแปดคือมันไม่มีร่องรอยที่แล้วจะไปไหนจะไปยังไงสุดจบยังไงไม่รู้เควงเองเด้งไปไหนไม่ถูกแต่ถ้าคำสอนใดมีมรรคแปดนั่นคือร่องรอยเข้าใจไหมพอมีร่องรอยปุ๊บแล้วคุณจะรออะไรร่องรอยนั้นก็คือมรรคแปดโอ้ยมันก็มีสมาธิมีความเพียรนี่แหละอยู่ในนี้เราตามรอยนี้ไปให้มั่นใจความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมา
0: โอเค
1: นะการที่ฟังไถ่ฟังธรรมอยู่เสมอก็จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเราได้มีศรัทธาปัญญาแล้วความเปลี่ยนมันก็เกิด
0: ทีนี้
1: เรามีศรัทธาแต่เราไม่มีความเปลี่ยนเช่นว่าทำไมความเปลี่ยนฉันย่อหย่อนแต่เราก็มีศรัทธาอยู่อันนั้นคือศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่จริง
0: จ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศรัทธาจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแน่นอน
0: อืม
1: เจ้าค่ะแล้วก็ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีความเพียรด้วยการมีศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเอง
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะก็แก้ไขด้วยการที่จะต้องไปสร้างเหตุอย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีศรัทธาอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือหาครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นใจในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: ถูกต้องนั่นคือปัจจัยที่สองคือศรัทธาหรือปัจจัยแรกคือกัลยาณมิตรที่ว่าไปถึงเช่นว่าคนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยคนหนึ่งเขามานั่งกันแล้วฉันจะไปนอนเหรอมันก็ไม่ได้แล้วฉันก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยนะโอ้ยเห็นคนนี้เด็กตัวนิดเดียวก็ยังนั่งได้คนแก่คนนั้นแก่จนผมงอกหมดแล้วก็ยังนั่งได้โอ้ยฉันจะแบบหนีไปฉันก็ต้องนั่งคือนี่ก็แบบก็เป็นกัลยาณมิตรเขาทำกันเราก็ต้องทำนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามว่ามารหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์นะเจ้าค่ะ
1: มารหมายถึงการล้างผลาญความดีมาระเนี่ยมารเนี่ยคือ
0: มออารเรือเนี่ย
1: มารมารเนี่ย
0: ค
1: ่ะคือการล้างผลาญความดีความดีเนี่ยถูกตัดไปถูกสิ้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: ทำให้มันตัดลงทำให้มันสิ้นลงการตัดตรงเนี้ยคือมาระคือมารการตัดกระแสแห่งความดี
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นว่าเขาส่งต่อกันมาส่งต่ออะไรกันมาปุ๊บส่งมาถึงเราปุ๊บเราไม่ให้เราไม่ต่อคือมันตันที่เรามันถูกตัดที่เราอย่างเงี้ยตรงนี้แหละกระแสแห่งการถูกตัดซึ่งอะไรในที่นี้ความดีเรากำลังพูดถึงเช่นเขาpay forward หมายถึงว่าทำความดีต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาพอเรารับความดีนั้นปุ๊บเราไม่ทำต่อเราเอาอย่างเดียวอย่างกรณีของตู้ปันสุกเนี้ยตู้ปันสุกเนี้ยถ้าเรามีเราก็ให้ต่อเราไม่มีเราก็รับไปอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้ามีจิตใจที่ว่าฉันมีนะแต่ไม่ให้ดีกว่าอันนั้นนะมารเขาครอบงำจิตใจเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมารก็จะมาในหลายรูปแบบในหลายรูปแบบที่จะพูดถึงอยู่ประจำก็คือมารที่เราเป็นกิเลสมารในรูปแบบนี้คือกิเลสมารในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นอภิสังขารมารมารเนี่ยคือการสร้างกรรมของเรานี่แหละเป็นมารตัวหนึ่งที่จะให้เราวนอยู่ไปเรื่อยๆวนอยู่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: หรือสองก็มารคือความตายมัจจุมารหรือถัดมาก็จะเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารก็คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปฐมนิมิตสวัสดีที่จะมีเทวดาฝ่ายมารอยู่นั่นก็มีอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ชอบมาแกล้งคนน่ะแกล้งให้เขาทำดีต่อไม่ได้หรือมาสร้างเป็นอุปสรรคในการที่จะให้เขาสืบต่อความดีเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงมีการเอาไปใช้ในลักษณะว่าโอ้ยแกเป็นมารของฉันที่จะให้ฉันแบบว่ามาทำอะไรต่อไปไม่ได้มีอุปสรรคมากอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ั
0: ดขวางเราม
1: ันขัดขวางอ่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายคือเอาเฉพาะเรื่องของความดีเป็นหลักเรื่องความดีเป็นหลักแล้วก็อยากจะให้เฉพาะเจาะจงโฟกัสมาในเรื่องของกิเลสมารซึ่งนี่เป็นจุดที่เราทำได้เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราเอาชนะคนอื่นที่เราอาจจะคิดว่ามารคนนั้นคนนี้เป็นมารเป็นอุปสรรคสู้เอาชนะกิเลสมารในจิตใจของเราเนี่ยจะดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จะดีกว่านี่คือลักษณะของมารนะเราต้องเอาชนะมารได้เนี่ยก็คือด้วยมรรคแปดด้วยมรรคแปดไม่ใช่ว่าไปทำลายสิ่งนั้นถึงจะเอาชนะแต่ว่าด้วยชนะโดยธรรมนั่นคือเอามรรคแปดชนะส่วนคำว่าเวนเนี่ยหมายถึงการที่ผูกเวนการที่ผูกโกรธให้การที่แบบจะคิดประทุษร้ายกันจุดนั้นแล้วยังต่อไปอีกเนี่ยลักษณะของการผูกเวน
0: Okay.
1: ในคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเองจริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีคำนี้คำว่ากรรมเนี่ย
0: okay.
1: มีคำว่าเวรเนี่ยมีแต่ความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอะไรเนี่ยคือท่านก็ให้ละความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอยู่แล้วไงใช่ไหม
0: okay.
1: แต่เพราะว่าความยึดถือมันยึดถือเอาไว้ก็หมายว่าคนนี้ได้ผูกใจเจ็บให้เราคนนั้นได้ทำเราเนี่ยการผูกเอาไว้เนี่ยก็จึงเรียกว่าการผูกเวรเธอเป็นหนี้ฉันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเก้าเจ้าของกันจึงมีศัพท์คำนี้แต่เวรเนี่ยก็ต้องให้ละ การจะละเวรได้ต้องไม่ใช่ด้วยการผูกเวรตอบการจะละเวรได้ต้องด้วยการไม่ผูกเวรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พื้นที่มันสกปรกพื้นที่สกปรกเช่นลานหน้าบ้านเราสกปรกมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างๆฝนตกใหม่บางทีมันสกปรกเราจะทำไงคุณก็เอาเศษฝุ่นเทลงไปอีกปัสสาวะลดใส่ไปอีกโอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไง
0: ไม่ได้
1: ยิ่งสกปรกยิ่งสกปรก
0: เ
1: ช่นเดียวกันว่าถ้าเราถูกเขาผูกเวรแล้วเราก็ผูกเวรต่อไปอีกเอามันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งไม่ดีเราจะเขาต้องทำไงเขาก็ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างเอาน้ำสกปรกมาล้างก็ไม่ได้ต้องเอาน้ำสะอาดต้องกวาดก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเอาของสะอาดมาล้างเราจะเขาผูกเวรเราจะคลายความผูกเวรคุณจะเอาเวรใส่ไปไม่ได้คุณต้องเอาเมตตาใส่ลงไปเอากุศลธรรมใส่ลงไปเอาทานใส่ลงไปเอาการประพฤติพรหมจรรย์ใส่ลงไปเอาหลายๆอย่างใส่ลงไปหลายๆอย่างใส่ลงไปไอ้ความไม่ดีนั้นก็จะหายไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาแทน
0: เ
1: ราจะชื่อว่าเอาชนะมาได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบบางทีมีเรื่องมีคดีความกันอย่างนี้นะ
0: okay.
1: ฟ้องร้องกันอย่างนี้ฉันฝ่ายชนะเธอฝ่ายแพ้เนี่ยคือคิดว่าถ้าจะเอาชนะแบบนี้มันก็จะมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็เราคิดว่าเราชนะเราได้ความชนะแต่ไม่ใช่เราได้การผูกเวรเนี่ยจะไม่ดี okay. แต่การเอาชนะคุณเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจเราอย่างนี้นะถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเริ่มพัน
0: สาธุเจ้าค่ะแล้วที่สิ่งที่พระอาจารย์สักกระฉามานะเจ้าค่ะมีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าบางทีเราทำอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันว่าพอเราทำอะไรเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยทั้งที่ตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะบางคนก็พยายามทุ่มเททั้งทำบุญทำความดีเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาสักครั้งหนึ่งก็เลยจะพูดว่าเหมือนเราโดนเจ้ากรรมนายเวรท่านมาขัดขวางเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องมีการต้องทำพิธีขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหรือทำบุญอุทิศกุศลไปให้นี
1: ่
0: อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีการกล่าวถึงแล้วก็คิดว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอริยสัจสี่ไว้ชัดเจนเลยคุณใจก่อนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่มันคือจึงเป็นทุกข์ไงเห็นไหมถ้าเราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงมันก็จะไม่เป็นทุกข์
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราอย่าไปพูดว่าโอ้ชีวิตฉันมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่ที่เราต้องเข้าใจคืออันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยนะที่ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะทุกเนี่ยมันมีอยู่นะ
0: ค่ะ
1: เหตุเกิดทุกมันก็มีอยู่นะทีนี้สิ่งที่เป็นทุกก็คือสภาวะที่มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นเศรษฐกิจบางทีก็ไม่ดีพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะปรารถนาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาอยู่แล้วประเด็นคือก็ทุกมันมีอยู่แล้วยังไงประเด็นคือถ้าเราต้องการว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัณหาคุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันที
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันทีก็อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเอาทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราเช่นหินมันหนักอยู่เราก็เอามาถือมันเอาไว้แล้วเราก็ว่าโอ้หนักจังเลยหนักจังเลยเอ้าก็หินมันอยู่เฉยๆแล้วคุณไปถือมันทำไมเข้าใจไหมเออก็วางมันลงมันก็เบาแล้วป่ะอย่าไปบ่นว่ามันหนักอย่าไปบ่นว่ามันหนักเพราะว่าคุณยกมันขึ้นมาแต่เราต้องเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเข้าใจไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสมมติเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเราจะคิดว่าโอ้มันเป็นที่เจ้ากรรมนายเวรต้องเป็นกรรมก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
0: ใช่ค
1: ่ะแต่มันจะมามีปัญหาของเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีความอยากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งก็ตัณหานั่นแหละมี3อย่างนี้ในตัณหาที่มีแล้วทุกนั้นจะเป็นของเราทันที กตินะปกติทุกมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยทุกอย่างนั้นก็ไม่มีมาเป็นของเราตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ารถอย่างนี้เป็นต้นสมมติรถเนี่ยเรามีรถเรามีของของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปากกาสักด้ามหนึ่งเอ้าคุณมีปากกาด้ามหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นปากกาของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปากกามันหักโอ้ยเราจะเสียใจแต่ถ้าเป็นปากกาของคนอื่นปากกาของคนอื่นเขาหักเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ทุกไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราไงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือแล้วต่อให้นะสมมติมีคนทำให้อะมีคนแกล้งเราโอเคนะสมมติมีคนแกล้งเราแกล้งให้เราแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีวางแผนทุกอย่างทำร้ายนั่นนี่สิ่งที่เราต้องการมันก็มาแบบบดบังไว้หมดสมมติมีจริงๆอ่ะโอเคว่าสมมติมีจริงๆนะสมมติมีจริงๆตามที่คุณเข้าใจว่าสมมติมีจริงๆแล้วถ้าคุณเอาตัณหาออกถ้าคุณเอาตัณหาออกนะต่อให้มีคนแกล้งจริงๆเราจะไม่ทุกข์ด้วยซ้ำ
0: เราถูกไหมล่ะความอยากได้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
1: เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเขาเราจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันจึงดีกว่าบางคนคิดว่าก็ไอ้นั่นน่ะหมอนั่นมันทำเนี่ยมันต้นเหตุไม่ใช่ในคำสอนข้อนี้จึงเป็นแบบพลิกเปลี่ยนปฏิวัติวงการของคำสอนนั้นทั้งหมดในโลกนั้นวันนั้นเลยคุณเข้าใจใช่ไหม
0: จ้าค่ะ
1: ว่าเขาคิดว่าพระเจ้าบันดาลคนนั้นบันดาลพระราชาบันดาลนั่นนี่แต่ว่ามันคือตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์นี่คุณเดย์นึกเหมือนว่ามันคิดง่ายอ่ะว่าชี้มือออกไปข้างนอกไงคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าอีกสามนิ้วมันมาหาเราเองว่าจริงๆแล้วมันคือปัญหาที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะน
0: ั
1: ้นแง่มุมไม่ใช่คุณสำคัญมากเลยต่อให้ว่าเขาแกล้งเราจริงๆเราก็ให้เราได้มีปัญหานี้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยนั่นไม่ใช่จะเป็นความทุกข์ของเราได้เลยไงถ้าเห็นแง่มุมนี้ได้นะโอ้แน่นอนเลยแบบว่าคือคุณไม่ถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกแล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีคำถามมาถามว่าสมาธิมีกี่ชั้นแล้วก็อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นไหนมีลักษณะอย่างไรขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะอธิบายยกตัวอย่างให้ทราบด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: สมาธิถ้าโดยพุทธพจน์แล้วก็จะมี9ขั้นแต่ทีนี้ว่าในคำถามที่เนี่ยอาจารย์คือคำอธิบายมันจะมีหลายนัยยะนะคุณใจเช่นในยะของวิสุทธิมรรคก็จะแบบแจกแจงเป็น3ขั้นคือคณิกสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคณิกนี่คือแวบเดียวอุปจาระเนี่ยคือจะมาจากคำว่าอุปจาระวิหารคือหมายถึงว่าก่อนที่จะไปทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีอาคารที่ไว้สำหรับเตรียมการก่อนที่จะเข้าไปเขาเรียกตรงนี้ว่าอุปจาระวิหารอย่างตอนที่ในหลวงเสด็จตอนไปวัดต่างๆตอนที่ขึ้นครองราชเนี่ยใช่ไหมออกจากราชรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมาที่อุปจาระวิหารตรงนั้นเนี่ยไปเรียนแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเข้าวัดเสร็จปุ๊บออกมาแต่งตัวแล้วก็ออกไปตรงนี้อุปจาระวิหารก็คือลักษณะสมาธิที่มันจะเข้าเป็นนิ่งแบบเป็นอัปปนาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแบบไม่หวั่นไหว
0: ค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะการอธิบายแบบหนึ่งตามในยะของวิสุทธิมรรคทีนี้ถ้าโดยพุทธพจน์แล้วโดยท่านก็จะอธิบายสมาธิไว้9ขั้นโดย4ขั้นแรกเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าฌาน4เนา
0: ะ
1: ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานอ
0: ี
1: ก4ขั้นถัดมาก็นี่จะเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป
0: อรูปฌานใช่ไหมคะ
1: อรูปฌานแต่ถ้าใช้คำว่าฌานเนี่ยมันจะคือมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วไงจะว่าเป็นฌานเนี่ยโดยในภาษาบาลีแล้วจะไม่ได้มีคำนี้ กัมปชาเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นอากาสานัญจายตนะใช้คำว่าอายตนะใช้คำว่าอายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออากาสานัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกวิญญาณัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อะไรๆก็ไม่มีเราก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่คืออีก4ขั้นนะเป็น8ละก็จะมีคำเรียกในตามความเข้าใจว่าฌาน8หรือว่าฌาน8หัวข้อยกขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวข้อว่าฌาน8เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นหัวข้อที่เรารวบรวมกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็จะใส่หัวข้อเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ใส่ข้อสุดท้ายก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือสมาธิชนิดที่สัญญาก็ไม่มีแล้วก็เวทนาก็ไม่มีเหลือแต่สังขารอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณอันนี้ก็เป็นสมาธิตั้ง9ขั้นตั้ง9ขั้นลักษณะของเขาคือละเอียดเป็นตามขั้นตอนไปความละเอียดไปจากที่หยาบๆไปละเอียดหยาบๆนี่คืออะไรหยาบๆนี่ก็คือเรื่องกามคิดนึกไปในทางกามเอาอันนี้ไม่เอาไม่เอามีความคิดอยู่แต่ไม่ใช่กามอันนี้ก็เป็นฌานที่หนึ่งละเอียดลงไปอีกก็คือว่าความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กามนั้นก็ไม่เอาเอาคิดเรื่องเดียวนั่นก็เป็นฌานสองละเอียดลงไปอีกที่เรื่องเดียวคิดเนี่ยเอาเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวได้ไหมนั่นก็เป็นฌานสามเรื่องที่ให้ปรารภอุเบกขาได้นั่นคือฌานสามละเอียดลงไปอีกนี่ไอ้ที่ว่าอุเบกขาที่มีเนี่ยมันยังมีสุขอยู่นะเอาสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี
0: ่
1: ก็ละเอียดลงไปแล้วก็เลยขั้นรูปขึ้นไปก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะอย่างที่ว่าลักษณะความละเอียดของสมาธิก็จะเป็นไปตามนี้ถามว่าโอ้ยความละเอียดปานนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเห็นด้วยอะไรก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องมีตามกันไปตลอดมันมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความละเอียดลงไปก็จะเห็นขึ้นเห็นขึ้นไปทีนี้อย่างไรก็ตามคุณชัยเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านคู่มือการขี่จักรยานนั่นแหละนะก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาฝึกทำเอาต้องฝึกทำถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ตนเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เจ
0: ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามตัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าการทรงญาณเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะมีลักษณะเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองอธิบายถึงคำว่าญาณก่อนนะเจ้าค่ะ
1: โอเคคำว่า
0: ทรงญาณเจ้าค่ะ
1: คำว่าทรงญาณเองเลยจริงๆโดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณธัญญานี่แหละทรงญาณ
0: อ๋อเหรอเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคำว่ายาเนี่ยมีอยู่นะเป็นพุทธพจน์แล้วเขาอาจจะหมายถึงนี่ไหมว่าอยู่ในยานั้นได้ตลอดไหมเพราะมีปริภาชกคนหนึ่งเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้านะว่าถึงว่าความที่ว่าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยความเป็นสัพพัญญูท่านเนี่ยมีอยู่ตลอดไหมพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่นะคือต่อเมื่อกำหนดจิตไปรู้ถึงจะค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อยู่ตลอดมีดเนี่ยมันเก็บอยู่ในฝักใช่ไหมล่ะคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดแต่ว่าคุณเก็บไว้ในฝักก็มีต่อเมื่อคุณเอาออกมาใช้เนี่ยคุณถึงจะได้ในความหมายนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมแต่อย่างไรก็ตามก็อธิบายคำว่าญาณเนี่ยไม่ใช่ทรงฌานนะแต่หมายถึงทรงญาณใช่ไหมญาณเนี่ยหมายถึงปัญญาไงญาณแสงสว่างดวงตาปัญญาวิชานี่มีความหมายเหมือนกันเนี่ยคือความรู้แสงสว่างคุณออกไปปัญญาคือความคมแล้วก็ดวงตาคือเห็นอะไรซึ่งถ้าพูดถึงญาณก็จะมียานสามยานสามคือจุตูปปาตญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณเนี่ยคือความรู้ที่รู้จุติและอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆว่าตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้คือเหมือนก็จะพูดว่ารู้อนาคตก็ได้บางคนก็จะใช้คำว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานอันนี้นั่นคือข้อที่สองนะแต่ข้อแรกเนี่ยก็ค ็คือมันก็จะใช้คำว่ารู้อดีตหมายความว่าคนเนี้ยเคยเกิดมาเป็นอะไรเขาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าการก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรมาตายจากชาติแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อจนมาถึงชาตินี้บุพเพนิวาสานุสติญาณอาว่าที่อยู่ของเขาเป็นมายังไงก่อนหน้านี้หน้านี้ก็คือลักษณะว่ารู้อดีตญาณหนึ่งญาณสองก็คือรู้อนาคตใช่ไหมแล้วญาณสามก็คือเป็นอาสวัคคายานอาสวัคคายานคือญาณคือความรู้หรือการเห็นดวงตาในการที่ทำอาสวะคือเครื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตใจให้มันสิ้นไปหรือเขาจะใช้คำว่าความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นแล้วอย่างไงคือรู้ในอริยสัจสี่การญาณสามจึงเป็นข้อนี้ว่าให้รู้ถึงการที่จะอาสวะจะสิ้นหรือถ้าจะแบบอธิบายเป็นญาณแปดก็มีญาณแปดก็มีก็จะมีข้ออื่นของส่วนปัญญาเช่นเจโตปริยญาณอิทธิวิธิญาณหูทิพตาทิพอย่างนี
0: ้
1: ก็เป็นญาณแบบนั้นแล้วก็ยังมีญาณที่กำหนดจิตรู้จิตคนนั่นก็เจโตปริยญาณอย่างนี
0: ้
1: รวมกันทั้งหมดก็เป็น8อย่างมันเป็น8อย่างญาณ8อย่างนี้ก็ได้ไหมทีนี้ว่าการทรงญาณถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความเนาะก็คือหมายความว่าจะกำหนดจิตให้มันมีญาณนั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดไปรู้ในข้อนั้นเมื่อไหร่
0: เสร็จแล้วก็จบเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็จบ
1: รู้แล้วก็จบอันนี้ก็มีบริวารชกที่เคยไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้น่าจะเป็นพราหมณ์นะมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้เราก็เลยท่านบอกว่าไม่ได้จะมีอยู่ตลอดแต่มีเฉพาะตอนที่เรียกออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณอยู่ตลอดคือความแจ่มแจ้งในโลกทั้งสามนี่ไม่ได้มีแจ่มแจ้งอยู่ตลอดแต่ว่ามีแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดควรจะใช้คำนี้ถึงจะถูกต้อง
0: คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยนำออกมาใช้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามบอกว่าประโยชน์และก็ผลบุญของการทำสมาธิก่อนนอนจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คิดว่าในข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าคือท่านหลับแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำสมาธิตรงนั้นเนี่ยดีมากแน่นอนเข้าใจไหม
0: okay.
1: เราไม่รู้ว่าเตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นที่นอนที่เราจะลุกขึ้นอีกไหมวันพรุ่งนี้ไม่แน่
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นต่อให้เดินก็ตามที่คุณเหยียบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่คุณยังไม่ได้ก้าวต่อไปอีกก็อาจจะเป็นได
0: ้
1: นั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมาธิให้ทุกตอนเลยตอนนอนนี่ก็ดีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนนอนตอนเดินตอนยืนตอนนั่งควรจะทำด้วยคือในตรงนี้พระอาจารย์เขาจะอยู่เขาจะมีคำศัพท์ในทางภาษาบาลีนะในทางภาษาบาลีเขาจะพูดถึงว่าที่นอนตายหมายความว่าที่นอนตายคือที่นอนที่คุณจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า dead bed คือเตียงที่คุณจะนอนตายนั่นแหละการกำหนดนอนลงไปตรงนั้นกำหนดว่านอนแล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้เรียกกิริยาที่พระพุทธเจ้านอนในวันสุดท้ายของท่านเนี่ยที่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยนะคือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกมันก็จึงมีศัพท์คำเนี้ยมา

0: นี้ก่อนนอนทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลบุญแล้วก็ดีต่อตัวเราแน่นอนนะเจ้าค่ะ
1: มีแน่นอน
0: ก็จะนอนหลับสบายแล้วถ้าอย่างที่พระอาจารย์ว่าบางทีเรานอนไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมดังนั้นจิตสุดท้ายของเราก่อนนอนก็คือการทำสมาธิอยู่อันนั้นก็ถือว่าเราคงไปในที่ที่ดีแน่นอนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่ความการนอนไปตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลแต่เป็นผู้ตื่นอยู่คือคุณหลับอยู่ก็จริงอ่ะนอนอยู่แต่พอคุณตื่นอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีกุศลธรรมอยู่ในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ความตื่นอยู่นั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นสิ่งดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนนะหลังตื่นด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนนอนนะแต่ตอนเดินด้วยยืนด้วยนั่งด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่
0: ที่เราทำอยู่ให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดก็จะดีนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาตอบคำถามทางด้านธรรมะหลายหลายข้อทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีความสงบมีความเย็นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่ามีมงคลในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับการถามตอบปัญหาธรรมะคือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญบ้านเจริญบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมัด

0: ครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดิวัว2-1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2-1เก็บเพิ่มเป็น6 คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2-2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5-1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3 แต้มมี4 คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกือราเซาเวลา7 นาฬิกาและกลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11 นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โดนัท
0: สวัสดีครับน้องปานครับ
1: สวัสดียามเช้านะคะ
0: ถูกต้องวันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่บันทึกสถานการณ์ไหม หรือว่าหมุนตามวันหรือเปล่า
1: เป็น อีกวันนึงที่อยู่ดีๆก็โคจรมาเจอกัน
0: งงมาก
1: คือปกติ
0: ปกติถ้าเป็นข่าวยามเช้าโดนัทกับป่านจะไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าครั้งนี้คือสลับเวรไปสลับเวรมาก็วนมานะครับจริงๆจะเจอกับพวกเราก็ทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับตั้งบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับผัดเปลี่ยนมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงข่าวยามเช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะขึ้นไลฟ์นะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับ
1: ถูกต้องตอนนี้ติดตามกันได้นะคะผ่านทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็ขอกระจายข่าวรวมไปถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ทั่วประเทศนะคะเช่นเคยนะคะยามเช้าวันนี้อัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะคะก็มีทั้งเราสองคนนะแล้วก็ทีมงานหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่สายชนมีสังนะคะตื่นเช้ามาพร้อมต้อนรับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเจอกันนะคะเพราะว่าข่าวยามเช้าเนี่ยเราเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ6:10 จนถึง7:00 นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวกันด้วยกับช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์นะในช่วงเย็นๆนะคะที่หลายท่านถ้าติดตามข่าวกันเนี่ยก็น่าจะได้รับทราบกันแล้วนะก็คือ เหตุของการสาดอาคารชั้น2นะคะที่บริเวณแยกหมอมีถนนพระราม4นะคะกรุงเทพเกิดการทรุดตัวลงมาค่ะก็ทำให้แผ่นปูนเนี่ยร่วงหล่นทับประชาชนนะคะแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่นั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็รถเสียหาย3คันนะคะแล้วก็จักรยานยนต์อีก2คันซึ่งทางหน่วยแพทย์บริการฉุกเฉินนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงกรุงเทพมหานครรวมไปถึงอาสานะมูลนิธิต่างๆเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าเคลียร์พื้นที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเสาไฟอยู่นะแล้วก็ทางตำรวจเขามีการปิดกั้นเส้นทางจราจรในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะได้เร่งเคลียร์พื้นที่นั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางปภ.เขาก็มีการแจ้งประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงแยกหมอมีแล้วก็ทางปภ.เองเมื่อคืนทั้งคืนนะคะก็สแตนบายทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาตินะคะสนับสนุนกทม.แล้วก็ถ้ามีการร้องขอนะคะการสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็พร้อมส่งแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรนะคะตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วเสร็จนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ทางปลัดกทม.เมื่อวานก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปลงไปดูนะเบื้องต้นก็อย่างที่บอกเลยคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะก็ตัดกระแสไฟก็หรือถอนเสาไฟฟ้านะคะสายสื่อสารอะไรต่างๆที่รับผลกระทบตรงนั้นแล้วก็มีการสั่งการนะคะให้ทางหน่วยงานวิศวกรรมแล้วก็โยธาของกรุงเทพเนี่ยรื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น1ออกภายในคืนนี้นะคะคือเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้น่าจะประมาณ10:00 AMนะคะเขาจะลงพื้นที่กันอีกตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพอาการอาคารโดยละเอียดโดยทางฝ่ายโยธาแล้วก็สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องลงพื้นที่ไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับในส่วนนี้นะครับทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปภ.ก็มีการดำเนินงานเตรียมการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางผ่านไปช่องทางดังกล่าวนะครับเส้นทางดังกล่าวก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกคือเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ด้วยสภาพอาคารที่จากภาพเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของการปรับเส้นทางต่างๆตอนนี้นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรุงเทพมหานครเรียกว่าไปควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับตอนนี้ยังไม่มีท่านผู้ว่า นะครับอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าผู้ที่ดูแลในส่วนนี้นั่นก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ทำหน้าที่แทนในส่วนนี้นะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็อย่างที่บอกคือก็เหมือนเสี่ยงอันตรายอ่ะน้องปานคือบริเวณตรงนี้เนี่ยคือทั้งในส่วนของฟุตบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคากับกำแพงเนี่ยคือมันแยกออกจากกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปหรือว่าสัญจรแบบเส้นทางเท้าต้องระวังนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยคืออันตรายนะครับก็เตือนนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนต่างๆนะครับในส่วนตรงถนนพระราม4เนาะถนนพระรามที่4ที่แยกหมอมีกรุงเทพมหานครนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับไปอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทางฝั่งภาคใต้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยวันนี้ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่จะเดินเรือนะวันนี้คลื่นก็ถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่มีฝนตกนะครับก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับในวันนี้ครับ
1: ซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะคะอย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังเมื่อสักครู
0: ่
1: ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตะวันออกภาคใต
0: ้
1: ฝนตกหนักนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันนะคะประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมที่เวียดนามตอนบนนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่พี่นัทบอกเลยคือถ้าพี่น้องประมงนะคะเดินเรือช่วงนี้เช็คพยากรณ์อากาศหน่อยนะคะว่าโซนไหนที่เราเดินเรือเนี่ยปลอดภัยไหมมีฝนฟ้าคะนองไหมนะคะแล้วก็เรือเล็กเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีหลากหลายช่องทางต้องรีบไปลงแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้เพราะว่าถ้าหากคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าคุณเนี่ยไม่ไปยืนยันสิทธิ์ให้กับตัวเองเท่ากับว่าคุณจะถูกเรียกว่าเป็นการสละสิทธิ
1: ์
0: นะเป็นการสละสิทธิ์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่หน่วยงานรัฐนะครับที่เป็นในส่วนของธนาคาร5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินทอ.ส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อันนี้คือง่ายมากนะครับ มีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับ ในเว็บไซต์หลักของโครงการนั่นเอง นั่นก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนใครไม่ไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าไม่ไปลงทะเบียนในช่องทางที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แสดง ว่าคุณสละสิทธ
1: ิ์
0: นะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด 1,317,397 คนนะครับ 13 ล้านขออภัยครับ13ล้านนะครับ13ล้านกว่าคนว่างั้นนะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนไปแล้วกว่า12ล้านนะครับ12,443,310 คนนะครับคิดเป็น 94% นะครับจาก13ล้านกว่าเนี่ยลงไปแล้ว12ล้านกว่ายังขาดอีกประมาณ 730,000 กว่าคนเพราะฉะนั้น 730,000 ของคนนี้ลงทะเบียนด่วนนะครับ
1: ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของเรานะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีลูกหลานเนาะอาจจะช่วยดูแลให้หน่อยคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่โดนบอกคือมันก็มีช่องทางหลากหลายช่องทางนะอาจจะใช้เว็บไซต์ก็ได้นะเอาสะดวกเนาะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
0: ถูกต้องนะครับง่ายเว็บไซต์เข้าไปคือกรอกลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีเลขหลังบัตรของตัวของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยกรอกลงไปแค่นั้นเอง นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปของตัวลูกก็ได
1: ้
0: นะเพื่อที่จะได้ยืนยันตัวตนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อคือสำรวจไว้แล้วนะประมาณอีก1ล้านคนตอนนี้นะครับก็เรียกว่ารอกันก่อนนะครับก็ตอนนี้มีกลุ่มตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าลงทะเบียนไปแล้วกว่า 99% นะครับแล้วก็อีกเหลือไม่มากนะครับประมาณ 4,100 คนนะครับแล้วก็กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นนะครับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยตามหลักเกณฑ์ก็จะมีทั้งในส่วนของจปท.แล้วก็กลุ่มเปราะบางตอนนี้มีการสำรวจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับหน่วยงานของพม.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็มีการสำรวจในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนอกบัญชีตรงนี
1: ้นะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5,179,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเรียกว่าได้นำชื่อทั้งหมดเนี่ยไปคัดกรองอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มรายเก่ากลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อตามเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีนอกบัญชีรายชื่อตกหล่นแล้วก็มีการสำรวจไปเนี่ย3กลุ่มนี้นะครับจะมีการนำไปเรียกว่าคัดกรองกันใหม
1: ่
0: นะไปดูหลักเกณฑ์กันใหม่ว่าจะตรงกับเกณฑ์ที่ทางในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดไว้หรือเปล่าสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนการตรวจสอบรายชื่อนะคะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือ17กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวประกาศพร้อมกันนะคะแล้วก็การเริ่มใช้บัตรสวัสดิการรอบใหม่นี่ก็คือ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนใครที่วันที่17เนี่ยคือพอออกมาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแต่ว่ายื่นอะไรไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่17จนถึง31กรกฎาคมนั่นเองนะคะ
0: อันนี้ติดตามกันนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งวันสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: วันสุดท้ายนะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันนะคะส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นนะก็ทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ดูแลเต็มที่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเคาะประตูถึงบ้านเลย
0: ถูกต้อง
1: สำหรับการสำรวจนั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแก้ไขการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเราเห็นข่าวนี้กันมาค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการแก้ไขปัญหามากันเรื่อยๆนะโดยเฉพาะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลยังเป็นรูปธรรม3เดือนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยนะลดรายได้ลดการสูญเสียรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของทางมาเลเซียนะคะที่มีการจำกัดการนำเข้าจากทางไทยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณวัชรพลขาวขำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดเผยว่าจากการติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดนะคะก็มีการแพร่ระบาดใน18จังหวัดแล้วก็มีความชุกชุมเนี่ยคือแตกต่างกันไปเขาก็จัดโซนแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะจำกัดพื้นที่ก่อนการดำเนินการกำจัดนั่นเองแล้วก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดเนี่ยก็คือที่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะคะในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวแล้วก็เผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดด้วยรวมไปถึงให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอนะคะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหานะคะก็เป็นวาระแห่งชาติเลยนะกรอบงบประมาณดำเนินการเนี่ย450ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องนำมาใช้วางแผนในการกำจัดใช้ประโยชน์ต่างๆแก้ไขกันในระยะยาวนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณปลาหมอคางดำให้ได้เนี่ยภายใน3เดือนนะคะนอกจากนี้คุณวัชรพลยังบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคือพอปลาหมอคางดำมันแพร่ระบาดเนี่ยบางทีก็คือไปกินสัตว์น้ำอะไรอื่นๆนะคะ
0: ระบบนิเวศก็เสียกันไปหมดเนาะในเรื่องของการที่พอปลาหมอคางดำมีปริมาณที่เยอะกว่าจำนวนสัตว์น้ำนะก็ไปกินสัตว์น้ำต่างๆเกิดเป็นกลายเป็นว่าสัตว์น้ำอื่นเนี่ยไม่มีมีแต่ปลาหมอคางดำ
1: ถูกต้องนะคะก็ต้องเข้าไปดูแลไปสำรวจนะคะจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพอื่นๆอาจจะเพาะเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบการสูญเสียรายได้นะ คะรวมไปถึงการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กันไปด้วยนะคะจะมีการปรับระบบการเลี้ยงปล่อยปลานักล่านะคะควบคุมจำนวนก็ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทางกรมประมงนะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็เรียกว่าต้องควบคุมนะปริมาณปลาหมอคางดำคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเรียกว่าจริงๆนำมารับประทานได้นะปลาหมอคางดำเห็นหลายที่เนี่ยมีการนำมาแปรรูปนะครับอย่างกรณีของกรมราชทัณฑ์เองก็ทำเป็นน้ำปลาตาปลาหมอคางดำน
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือผลิตจากปลาหมอคางดำแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูนะที่ทำจากเมนูของปลาหมอคางดำที่เรียกว่าเอามาคือพอมันเยอะเราก็ต้อง
1: เอามา
0: พักประทานเอามาทำอย่างอื่นเพ
1: ื่
0: อที่จะให้ตรงเนี้ยมันหมดไปนะครับลดลงแต่ว่าถามว่ามันจะหมดไปก็คงจะยากอยู
1: ่ก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นๆในการกำจัดควบคู่ไปด้วยในส
0: ่
1: วนที่ทานได้ก็ทานในส่วนที่แปรรูปได้ก็นำไปแปรรูปก็คือต้องเอาทุกวิธีทางนั่นแหละ
0: ถูกต้องเป็นการสร้างมูลค่าให้สัตว์ชนิดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราจะกำจัดไปหมดเนี่ยคงจะยากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้ควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เรียกว่าในส่วนของการที่จะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศของสัตว์น้ำของไทยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อซึ่งตรงนี้กระทรวงเกษตรก็ดูแลแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับเรียกว่าสภาพแวดล้อมของเกษตรกรชาวประมงต่างๆที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเนาะแล
1: ้
0: วตรงนี้คือบ่อกุ้งเนี่ยอย่างที่บอกคือเห็นใน TikTok นะน้องป่านคือกุ้งเนี่ยเลี้ยงในบ่อแต่สุดท้ายเนี่ยมีปลาหมอคางดำเต็มทั้งบ่อเลย
1: ถูกต้อง
0: ก่อนหน้านี้ไม่มี
1: ใช่ก่อนหน้านี้ถ้าติดตามข่าวนะ
0: ครับ
1: คือในทะเลก็อยู่ได้อะปลาหมอคางดำอะ
0: คือเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม
1: ใช่
0: นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคร
1: ับ
0: ในเรื่องของการมาตรการในการควบคุมแล้วก็เรียกว่าแปรรูปให้ปลาหมอคางดำเนี่ยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับเตือนหน่อยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่ชอบไปเก็บเห็ดเก็บ อะไรขึ้นเขาไปดูในเรื่องของเห็ดแล้วประเด็นคือเห็ดบางชนิดเนี่ยคือเป็นเห็ดหายากแต่บางชนิดก็คือเป็นเห็ดหายากแล้วก็เป็นเห็ดพิษด้วย
1: นะครับต้องระวัง
0: ถูกต้องจะต้องมีการคัดแยกหรือว่าจะต้องดูให้ดีๆเพราะว่าหลายคนแล้วนะครับไปหาของป่าไปเจอเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดดีเห็ดพิษแต่คือเก็บสะสมมารวมกันหมดส
1: ุ
0: ดท้ายทานเห็ดพิษเข้าไปต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผลกระทบที่แบบว่าเราอาจจะมองไม่ดีหรือว่าคัดแยกไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับในการที่ให้ผู้ที่จะไปหาของป่าหรือว่าผู้ที่ชอบกินเห็ดเนี่ยตรวจสอบกันหน่อยว่าเห็ดเนี่ยสามารถกินได้หรือว่าเป็นเห็ดพิษกันแน่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเปิดเผยว่าในแต่ละปีในประเทศไทยจะมีผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนปี2565จนถึง2569ตอนนี้เนี่ยในส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะเป็นผู้ป่วยตรงนี้เนี่ย 12,000 กว่ารายแล้วนะครับโดยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาเหตุสำคัญก็คือเกิดจากการจำแนกเห็ดพิษชนิดต่างๆนะครับเห็ดเป็นเห็ดผิดอ่ะคือดูไม่ออกว่าอันไหนคือเห็ดที่เป็นเห็ดกินได
1: ้
0: หรือว่าเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางกรมวิทย์เองนะครับก็เรียกว่าร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันในการคัดแยกเห็ดขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยไปดูได้เลยในระบบ iOS ระบบ Android นะครับพิมพ์ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยอันนี้เป็นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการเรียกว่าสแกนนะทั้งระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์คือสามารถถ่ายภาพสมมติเราไปหาเห็ดในป่านะถ่ายภาพแล้วเซิร์ชได้เลยว่าอันเนี้ยทานได้หรือไม่ได้ว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได
1: ้
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของคู่มือข้อมูลของเห็ดพิษรวมถึงระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศนะครับสำหรับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ AI แชทบอทด้วยนะครับในการสอบ ในการเรียกว่าเป็นการดูข้อมูลพิเศษนะครับเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษตรงนี้ได้นะครับซึ่งด้านตรงท่านอธิบดีนะครับก็มีการบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบแต่ว่าไม่ควรเชื่อถึงขั้นว่าจะต้องเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยในบางทีในระบบของ AI ต่างๆที่มาดูแลในส่วนนี้ในบางทีก็เออร์เลอร์บ้างนะครับก็ดูไว้นะว่าบางเห็ดบางชนิดเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากๆแล้วแยกไม่ออกระหว่างเห็ดที่ทานได้กับเห็ดที่เป็นเห็ดพิษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในการเก็บของป่าหรือว่าเห็ดทุกชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการผิดปกติของร่างกายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้รีบในการส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพี่เราบอกเลยคือระมัดระวังกันหน่อยนะ
0: ค
1: ือเก็บเห็ดในเห็ดค่อนข้างชุกชุมนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันช่วยกับประสบการณ์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอันตรายอะไรก็ตามต่างๆคือไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงตีข้องร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่านายกครับได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าแม้ประเทศอื่นนั้นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของประเทศไทยเราครับคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกครับได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานครับพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้านั้นความสัมพันธ์ของไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับด้วยกันครับได้แก่1คือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 2คือร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา3คือร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคริสตศักราช2026ถึง2030และ4คือกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนชี้สื่อวิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเรื่องนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยครับถึงกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลนั้นมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษครับโดยเรื่องนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องครับรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งท่านโฆษกก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนและข้อวิจารณ์จากประชาชนครับรัฐบาลพร้อมรับฟังและเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของข้าวไทยกันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทย7ล้านตันภายในปี69เร่งขยายตลาดใหม่พร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อข้าวแบบ G2G กับจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยนะครับท่านรองนายกระบุว่าแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้นั้นจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเร่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้ตามเป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้ครับรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริการวมไปถึงครับใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยครับนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับหรือว่า G2G กับทางรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันและมีแผนขยายตลาดในฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ครับพร้อมทั้งเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการข้าวพรีเมียมรายย่อยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับรองนายกสุภจีนั้นยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขยายตลาดใหม่และบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากข้าวไทยไปผ้าไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีร่วมสืบสารผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีครับในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยส่งสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและส่งเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ครับยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสารและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้านของนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้นั้นมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึงวันที่21มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนครับติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากเรื่องของผ้าไทยไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบผนึกกำลังหน่วยงานเข้มตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารอันตรายร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรครับทั้งนี้ครับยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยนั้นรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานให้คดีนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกด้านจึงขอให้ผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งนั้นให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจนได้หรือไม่รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่ด้วยครับหากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาในการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครับหากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับวันที่21มิถุนายนนี้วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรีบยืนยันสิทธิ์ด่วนพบยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 700,000 กว่ารายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดครับข้อมูลนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับพบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน
12,443,310 รายแต่ยังพบว่ามีอีก 736,663 รายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ครับจึงขอให้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลา 23:00 น.หรือ 17:00 น.เท่านั้นนะครับและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปกระทรวงการคลังครับจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจพร้อมกันเลยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยสามารถเช็คผลได้ง่ายๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เรียกได้ว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันและเป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนะครับมาร่วมกันเตรียมเป็นเจ้าภาพและเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา51นาทีค่ะยังอยู่กับข่าวยามเช้านะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะคะ
2: ตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าในช่วงสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้พบปะคุย
1: กันได้นะ
2: นะครับติดตามทักทายพวกเรากันได้นะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้านะครับโอ้โหมีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ติมคองเตยนะครับคุณสุริยานิชานนะครับพี่สุเทพทักทายมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะครับคุณณรงค์นะครับคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้านะครับรวมถึงคุณร่วมนะครับบอกว่ารับข่าวรับข่าวไม่ได้ในช่วงแรกเลยไม่รู้ว่าใครมาอ่านข่าววันนี้เป็นโดนัทกับน้องป่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ เจอกันในช่วงท้ายแล้วแต่ว่าก็มาช้าดีกว่าไม่มา
2: จริงมาช้าดีกว่าไม่มาแต่จริงๆแล้วคือพบกับโดนัทกับป่านก็คือบ่อยเกินแล้วล่ะ
1: บ่อยแล้วนะจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่เช้าก็เย็นนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอน
2: ใช่นะครับบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับเจอกับพวกเราทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแต่วันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังในข่าวยามเช้าแล้วก็เป็นเรียกว่าเวรแบบเจอกันพอดีเป๊ะ
1: ใช่
2: นะครับขอบคุณมากๆเลยทักทายนี่เขาบอกว่าคุณธนพรบอกว่ากำลังเกี่ยวหญ้าให้วัวตอนเช้านะครับแล้วก็ฟังข่าวยามเช้าไปด้วยฟังจากยะโสธรวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับ
1: ฝนตกไหมอ๋อแดดร้อน
2: แดดร้อนแดดร้อนนะครับนี่คุณโกศลบอกว่าแฟนตัวยงกำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์นะครับมีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะครับคุณสุนทรสวัสดีข่าวยามเช้าครับแล้วก็คุณธนพรบอกว่านี่เชิญชวนมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟที่ยะโสธรนะ
1: ค่ะ
2: 26-27นี
1: ้ช่วงนี้เนาะบุญบั้งไฟช่วงภาคอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นเทศกาลที่คือคึกคักนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนเนาะก็จะแห่บั้งไฟกันแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานนะคะหลายๆพื้นที่ก็จัดกันนะคะหลายๆคนเนี่ยคือต้องบอกว่าพอไลฟ์ขึ้นนะคอมเมนต์ลั่นเร็วมากแสดงว่ารอทักทายกันอยู่นะคะ
2: ใครติดตามพวกเราไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวฝากรายการเลยบันทึกสถานการณ์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็หมุนตามวันนะเจอกับเราสองคนได
1: ้
2: นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่พี่ณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักอากาศร้อนอากาศดีที่จังหวัดหนองคายติดตามฟังตลอดนะครับทักทายคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณปณิสราด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องโดนัท ด้วยขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ขึ้นเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
2: ค
1: ุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบในเหตุการณ์กรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำนะคะพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะโดยผลชันสูตรทางนิติเวชเนี่ยยืนยันว่าก็มีส่วนผสมของไซบูทามีนซึ่งจริงๆแล้วเวลาทานยาลดน้ำหนักเนี่ยสารตัวนี้เป็นสารอันตรายนะคะที่ส่วนใหญ่ยาลดน้ำหนักที่มันอันตรายเขาจะใส่สารตัวนี้มาก็ทางด้านคุณสั่งการให้สคบ.เป็นเจ้าภาพทางอย.แล้วก็บก.ปคบ.นะคะหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะให้ตรวจติดตามสินค้าใครเป็นผู้ขายแหล่งที่มาอยู่ที่ไหนให้ดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจร นะคะซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของทางอย.นะแล้วก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของทางสน.ดินแดงนะคะยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางสคบเองเนี่ยตอนนี้ก็วางแผนนะคะการทำงานให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยคือ

0: กับผู้ขายด้วยมีตัวตนจริงไหมเบื้องต้นเนี่ยคือพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับตัวบุคคลที่อยู่จริงอีกทั้งจุดส่งสินค้าจริงอยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้ไว้นะคะผู้ขายเนี่ยปิดการติดต่อด้วยก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งการชำระเงินอะไรต่างๆมันก็จะโยงไปที่ต้นทางได้นะคะว่าเป็นมายังไงส่วนทางคุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าการขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคที่ห่างโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เข้าขายตลาดแบบตรงนะคะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่สคบ.แล้วก็วางหลักประกันก่อนเริ่มขายนะคะการขายโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยเป็นความผิดนะคะสคบ.ก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545ค่ะนอกจากนี้ก็จะใช้พ.ร.บ.ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนะคะดูแลเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะยังไงเนี่ยคือทางด้านคุณสุภมาศนะคะท่านก็มีการเน้นย้ำมาว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะเช็คเลขหน่อยมีในสารระบบออย.ไหมโดยเฉพาะที่อ้างผลว่าเห็นผลเร็วภายใน7วัน15วันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลนะคะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสงสัยหรือโดนเอาเปรียบเนี่ยติดต่อไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์เช่นเดียวกันหรือว่าร้องเรียนในที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
1: อย่าเรียกว่าอยากจะผอมจนลืมดูในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำนะครับสคบ.ก็อย่างที่บอกนะครับเจอเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอาเปรียบผู้บริโภ
0: ค
1: แจ้งได้เลยนะครับที่ในส่วนของ1556สายด่วนของอย.แล้วก็สายด่วนของสคบ.คือ1166นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์อย่างที่ต้องป่านบอก ocpb.go.th นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของข่าวยามเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับติดตามได้ในช่วงข่าวภาค 7:00 นวันนี้นะครับพี่ปูบุญมาสีมาศและก็พี่ต้อมทิติมาอินกลั
0: ม
1: มารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับสำหรับข่าววันเช้าวันนี้ข่าวย้ำเช้าวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ค่ะและปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA